0: ปคบ.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้ายึดของกลางกว่า 1.5 ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: บก.ปคบ.เปิดปฏิบัติการ5จุดพื้นที่ชายแดนใต้ทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นช่องทางกระจายสินค้าทั่วประเทศยึดของกลางกว่า1,500,000 บาทพร้อมขยายผลล่าตัวผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เปิดปฏิบัติการตรวจค้น5จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสและสงขลาหลังสืบสวนพบเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นช่องทางลำเลียงและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศผลการปฏิบัติระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นและยึดบุหรี่เถื่อนกว่า 376,000 มวลบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งและอุปกรณ์ส่วนควบรวม510ชิ้นพร้อมรถยนต์กระบะที่ใช้ลำเลียงสินค้า1คันรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.5 ล้านบาทนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน310ชิ้นขณะที่การตรวจค้นศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนหลายแห่งพบพัสดุต้องสงสัยจำนวนมากซุกซ่อนบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมส่งไปจำหน่ายยังหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้สั่งการผู้ส่งสินค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเตือนประชาชนการซื้อขายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านออนไลน์มีโทษทั้งจำและปรับขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการตกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระทำผิดกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: ลามินยามาลตัวรุกริมเส้นดาวรุ่งทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังลาลีกาสเปนเพิ่มเกียรติประวัติอันยอดเยี่ยมส่วนตัวหลังประสบความสำเร็จคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีในศึกลาลีกาฤดูกาล 2025-2026จากฟอร์มอันยอดเยี่ยมและมีบทบาทสำคัญในการพาทีมเจ้าบุญทุ่มคว้าแชมป์ลีกสูงสุดแดนกระทิงดูเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยเจ้าเต้วัย18ปีทำผลงานชิ้นโบแดนด้วยการยิง16ประตูและ12แอสซิสต์จากการลงสนามทั้งหมด28นัดพร้อมกับช่วยให้ทีมของฮันซีฟิกป้องกันแชมป์ลาลิก้าได้สำเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่29ในประวัติศาสตร์สโมสรอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกลีก B กลุ่ม B6 ยูเครน U17 แพ้รัสเซีย U17 2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจเบลเยียมชนะตูนิเซียที่เหลือ10คน5-0โรมาเนียชนะเวลส์2-1โปรตุเกสที่เหลือ10คนชนะชิลีที่เหลือ10คนเท่ากัน2-1สหรัฐอเมริกาแพ้เยอรมนี1-2สวิตเซอร์แลนด์เสมอออสเตรเลีย1-1โบลิเวียแพ้สกอตแลนด์0-4อังกฤษชนะนิวซีแลนด์1-0และปานามาเสมอบอสเนีย1-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ุกเหยียบเยื้องยุรยาดพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันอาทิตย์7มิถุนายน2569 7โมง5นาทีโดยประมาณแล้วก็กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในเช้าๆสบายๆแบบนี้วันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันครอบครัวนะครับคุณผู้ฟังหลายคนก็ใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับครอบครัวบางท่านบางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็บางคนก็ทำกิจกรรมร่วมกันภายในบ้านนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่7แล้วถ้าเราจะดูในมิติของการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็คือรัฐบาลออกให้ 60% ส่วนประชาชนออก 40% เนี่ยนะฮะหลายคนบอกก็ตอบโจทย์เพราะว่าก็ช่วยเหลือในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันฟากฝั่งเสียงของผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยร้านค้าชุมชนต่างๆก็บอกว่ามีผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลเขาเป็นห่วงนะครับคุณผู้ฟังก็คือการที่นำในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดตรงนี้มีความผิดทางกฎหมายนะครับแล้วก็ออกมาแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอัตราโทษในการที่จะจำคุกแล้วก็ปรับด้วยในกรณีดังกล่าวเดี๋ยวสักครู่นึงเรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้นะคุณผู้ฟังขอเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่ทุกท่านได้ติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดนะครับทางด้านของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็บอกว่าณตอนนี้นะครับการดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปร้อยละ 23.65 โดยวางรากฐานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานโครงสร้างคืบหน้าร้อยละ50นะครับส่วนงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมนะครับมีความคืบหน้าตามแผนงานที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็วางแผนกันไว้ก่อนหน้านี้ส่วนงานด้านศิลปกรรมการประดับพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานนะครับส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้มีการออกแบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นะครับซึ่งนอกจากนี้สำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรยังได้มีการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับการถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามโดยสถาบันสิริกิติ์เป็นผู้รับผิดชอบการปักผ้านั่นเองอันนี้ก็คือความคืบหน้าที่ทางด้านคุณสุภจีได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะให้แล้วเสร็จคิดว่าภายในเดือนกันยายนนี้นะครับก็งานพระราชพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็จะมีขึ้นในช่วงของกลางเดือนธันวาคมขณะเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศต่างก็เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขณะนี้ก็เป็นจำนวนมากแล้วก็เนืองแน่นในทุกๆวันกรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักพระราชวังและกำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกยังคงให้การดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูกันต่อคุณผู้ฟังครับในส่วนของชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนวันเสาร์นี้เองทางด้านของกองทัพภาคที่2ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับก็คือกรณีการปรากฏคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างปราสาทคณาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยมีการกล่าวอ้างว่าทหารกัมพูชาได้มีการนำกำลังพลเจาะทางขึ้นบริเวณปราสาทคณานะฮะในลักษณะของการยังเชิงการดูลาดลาวต่างๆตรงนี้นะครับในส่วนของกองทัพภาคที่2ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยมีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดดังนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคณาอยู่ภายใต้การควบคุมของฝั่งไทยโดยกำลังพลของไทยนะครับได้มีการวางกำลังทหารควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้มีการทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้มีการเผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปจนถึงจุดพักกลางซึ่งเป็นระยะทางประมาณ250เมตรนะครับสำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยเป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปถึงบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรซึ่งอยู่ในฝั่งพื้นที่ของกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาที่ใช้ในส่วนของควบคุมเส้นทางการเคลื่อนลงในพื้นที่นะครับดังนั้นในคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์น่าจะเป็นการบันทึกภาพจากบริเวณฐานปฏิบัติการของฝั่งกัมพูชาเองโดยยังไม่มีการปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของกองทัพที่2นะครับก็ยังคงรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดโดยได้มีการติดตั้งลวดหนามตลอดแนวขอบผาและจุดเฝ้าระวังนะครับรวมถึงมีการจัดสรรที่มั่นดัดแปลงให้มีความแข็งแรงพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจในการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือว่าอธิปไตยของประเทศทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังนิดนึงกองทัพภาคที่2ก็มีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับ อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ข้อมูลที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการคุณฟังเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งครับ

0: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษาร่วมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
1: มาครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ในส่วนของโครงการที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เชื่อว่าหลายคน1สัปดาห์ผ่านมาแล้วเนี่ยโอ้ช้อปกันเพลินใช้กันเพลินเลยเนี่ยนะฮะก็ซื้อของใช้ของกินบางคนก็ซื้อในส่วนของปลากระป๋องในส่วนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ในส่วนของสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพต่างๆเนี่ยนะฮะก็ถือว่าตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่ก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนคราวนี้มันมีในเรื่องของการที่รัฐบาลเขามีความห่วงใยแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันนะครับคนนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็คือการนำโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยไปสแกนแลกเป็นเงินสดตรงนี้คุณผู้ฟังครับล่าสุดในส่วนของรัฐบาลได้ออกมากล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวรูปแบบดังกล่าวเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์นะครับซึ่งโครงการต่างๆที่รัฐบาลออกมาก็อยากจะให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่ต้องการจะให้เม็ดเงินเนี่ยมีการกระจายไปยังร้านค้าชุมชนแล้วก็มีการที่จะเป็นการลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแต่ว่าถ้าสมมติว่านำไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยอันนี้มีโทษแล้วก็มีความผิดทางกฎหมายฐานฉ้อโกงนะฮะ

อันนี้เข้าข่ายความผิดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลได้มีการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็มีการตรวจสอบถ้าสมมติว่ามีการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าดังกล่าวด้วยแล้วก็จะไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการชดเชยเงินคืนรัฐซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตการผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสกันได้นะครับคุณผู้ฟังที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่สายด่วน1569หรือจะเป็นในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเบอร์สายด่วนเหมือนกันนะครับ1559ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีวัตถุประสงค์อย่างที่บอกไปว่าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผลกระทบวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องของพลังงานเรื่องของค่าครองชีพมันพุ่งสูงขึ้นแต่ไอการที่จะนำไปแลกเป็นเงินสดผิดวัตถุประสงค์เข้าข่ายฉ้อโกงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับถ้าเกิดเขามีการตรวจสอบแล้วเจอการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวที่ผมได้พูดไปก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเอามาดูอีกหนึ่งข่าวดีกันบ้างนะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือว่าการประชุมครม.ล่าสุดเขามีการเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะฮะอันนี้เน้นย้ำเลยว่าจะต้องมีการยืนยันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนเพื่อให้ภาครัฐตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่4แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะยาวไปถึงวันที่21มิถุนายน2569คราวนี้ช่องทางการลงทะเบียนนะคุณผู้ฟังฟังดีๆนะก็มีหลากหลายช่องทางด้วยกันก็ไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนี่ช่องทางที่1ต่อมาคือแอปทางรัฐช่องทางที่2นะครับต่อมาคือเว็บไซต์ของโครงการก็คือเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือในส่วนของ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะฮะซึ่งเขาก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569ฟังกันอีกครั้งนะครับเปิดลงทะเบียน4ถึง21มิถุนายนหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมหลังจากนั้นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคน3เดือนอันนี้นะฮะแล้วก็มีการสนับสนุนค่าเดินทางขนส่งสาธารณะสูงสุด750บาทต่อคนต่อเดือนสนับสนุนในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับสูงสุด315บาทต่อครัวเรือนแล้วก็ต่อเดือนนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของค่าประปาสนับสนุนสูงสุด100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยนะฮะคราวนี้สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับเงินฝากรวมไม่เกิน 100,000 บาทไม่มีบัตรเครดิตไม่มีสินเชื่อรวมเกิน 100,000 บาทแล้วก็มีทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่รัฐบาลหรือว่ากระทรวงการคลังได้มีการกำหนดไว้คราวนี้เน้นย้ำนะครับว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ภายในกำหนดอาจจะไม่สามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ดังนั้นก็ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะครับสอบถามติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับอันนี้นำมาพูดคุยกันเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะไปดูกันต่อนะคุณผู้ฟังสำหรับแฟนกีฬาเอาใจแฟนบอลกันสักนิดหนึ่งฟุตบอลโลก2026เนี่ยนะฮะกำลังจะเปิดฉากในฐานะโวลด์คัพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโอว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะทั้งจำนวนทีมการแข่งขันระบบน็อกเอาท์แบบใหม่แล้วก็การเป็นเจ้าภาพร่วม3ประเทศคุณผู้ฟังรวมถึงมีความท้าทายเรื่องของการเดินทางสภาพอากาศแล้วก็เวลาการถ่ายทอดสดที่แฟนฟุตบอลไทยอาจจะต้องเตรียมตัวในการที่จะรับมือในการดูเนี่ยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอิงเวลาของอีกซีกทวีปหนึ่งนะครับมันก็จะไม่ตรงกับเวลาของไทยเท่าไหร่นักเนี่ยนะฮะ
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนี่ยนะครับกำหนดเปิดการแข่งขัน

็คือระหว่างวันที่11ถึง19กรกฎาคมนี้เนี่ยนะฮะรวมระยะเวลา39วันโดยถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่23แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีประเทศเจ้าภาพร่วมกันถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะฮะนับเป็นการขยายขอบเขตการจัดการแข่งขันในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนว่ากันอย่างนั้นคราวนี้นะคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่าแฟนฟุตบอลไทยต้องเตรียมตัวรับมือก็เพราะเรื่องของการถ่ายทอดสดเรื่องของเขตเวลาต่างๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยการถ่ายทอดก็จะอยู่ประเทศที่เขามีการจัดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งก็ช้ากว่าเวลาประเทศไทยประมาณ 11-15 ชั่วโมงนะครับโปรแกรมการแข่งขันส่วนใหญ่ก็มีการกำหนดให้อยู่ในช่วงของดึกจนถึงเช้ามืดตามเวลาประเทศไทยหลายคู่เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลาประมาณ 14:00 จนถึงเวลา 18:00 โมงเช้าบางวันอาจจะมีเกมต่อเนื่องจนถึงช่วงสาย 11:00 โมงเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะก็ต้องวางแผนกันให้ดีเพราะว่าแฟนฟุตบอลส่วนใหญ่นะครับนอกจากน้องๆเด็กๆเยาวชนแล้วก็เราท่านๆเนี่ยนะฮะวัยทำงานบางคนโอ้โหดูบอลโลกซะดึกดื่นนะฮะเช้าไปทำงานนี่เพลียเลยก็ต้องวางแผนในเรื่องของการดูบอลกันให้ดีคราวนี้นะครับคุณฟังเขาบอกว่าเต็งแชมป์แล้วก็ดาวเด่นที่หลายคนจับตามองเนี่ยก็ถูกยกให้กับสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับถูกยกให้เป็นสองตัวเต็งสำคัญในการคว้าแชมป์โลกนะครับจากคุณภาพของนักเตะแล้วก็ผลงานเขาดูย้อนหลังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมชาติสเปนในขับเคลื่อนด้วยนักเตะสายเลือดใหม่นำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างลามินยามานนะฮะซึ่งพร้อมจะมาลงสนามสั่นสะเทือนแล้วก็สร้างตำนานบนเวทีโลกนะครับในเรื่องของฟุตบอลโลกขณะที่ทีมชาติฝรั่งเศสอันนี้ก็แกร่งไม่แพ้กันนะครับยังคงความน่ากลัวด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งรอบด้านภายใต้แกนนำของซูเปอร์สตาร์ชั้นนำอย่างเอ็มบัปเป้เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าบอลโลกครั้งที่23นี้ใครจะคว้าแชมป์ไปนะครับ39วันเชื่อว่าในส่วนของแฟนบอลไทยเนี่ยน่าจะติดตามกันบางคนเป็นแฟนคลับก็ติดตามกันทุกแมตช์นี่นะฮะเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่มีความห่วงใยแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับเรื่องของการชมกีฬาเพื่อความสนุกสนานนะครับโดยไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องคุณผู้ฟังก็อยากจะให้บอลโลกเนี่ยโปร่งใสแล้วก็เป็นไปอย่างที่มีความตั้งใจกันจริงๆเนี่ยนะครับช่วงท้ายที่สุดของรายการคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งโครงการดีๆรับช่วงของการเปิดเทอมเนี่ยนะฮะสำหรับโครงการประกวดดนตรีร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับซึ่งกองทัพบกร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนนะครับสมัครในนามโรงเรียน 12-15 คนรวมผู้ควบคุมทีมอีก2คนสามารถที่จะส่งเป็นเดโมเนี่ยนะฮะเข้ามาเพื่อทำการสมัครได้ที่ LINE@kita underscore award หรือว่าจะติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับคุณสมบัติเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวดนะครับก็ติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ Kita วัฒนศิลป์หรือจะเป็นที่เว็บไซต์ของ kita music award.com ก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่12มิถุนายนนี้ก็รีบหน่อยนะครับโค้งสุดท้ายของการรับสมัครแล้วนะครับล่ำลาแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมและท่าจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: แบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอด
0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088 8009 081 808 8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
2: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
2: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
6: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
3: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอกที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู
2: ่แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยไม่ต้องวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระรามเก้าไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลื้อหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้เอามีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็การเต้นเพราะมันงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
2: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
3: ยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรคระบาดน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวานี่มันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนคาร์บอนเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่า างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่เคยศึกษากันฉันใดฉันนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
2: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
4: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กำคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
2: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคนสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียนเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโตโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคนสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงกำลังซื้อของประชาชนได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่มีแนวโน้มลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดตามเงื่อนไขของโครงการและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้การกำกับของธปท.เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อาทิโครงการคุณสู้เราช่วยให้ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับของธปท.พิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์รวมทั้งพิจารณาให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและค้างชำระค่างวดอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นและโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินมาชำระหนี้โดยสามารถซื้อคืนได้ในเวลาที่กำหนดภายใต้กรอบหลักการมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องเป็นต้นเพื่อให้ลูกหนี้รักษาทรัพย์สินไว้ได้ทั้งนี้สำหรับลูกหนี้ที่ยังมีสภาพคล่องขอให้ดำเนินการชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้หรือกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วขึ้นด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจังหวัดสระแก้วบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเถื่อนพื้นที่ชายแดนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
9: พันเอกสุชยานศรีตระกูลรองผอ.รมน.จังหวัดสระแก้วฝ่ายทหารกองกำลังบูรพาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกันทำการระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพื้นที่ตลาดโรงเกลือและพื้นที่อำเภอชายแดนโดยรอบโดยการเข้าตรวจสอบกวาดล้างแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังและรัดกุมโดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบตามพื้นที่เป้าหมายต่างๆร้านค้าภายในตลาดโรงเกลืออย่างละเอียดจึงสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้7 รายจึงนำส่งสถานีตำรวจภูธรคลองลึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับประเทศต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
10: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: มานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงข้างอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลูกลามนี่แหละคือคำว่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดธรรมบุญสี่วลีนี้คือหลักค้ำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้วทำให้เรานี่ดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้า ถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตรแต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปันให้อภัยสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์และคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยวโกรธโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่าเรียกโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุตีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคระมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาเหตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจาก อย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนคนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับมาร้ายกันนี่ก็ไม่ได้เสียหายตอนแก่ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียหายเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็จะทำให้ความดีที่ทำมาทั้งหมดนั้นหายไปหมดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายข้อนี้สำคัญและจำเป็นที่ลูกๆหลานๆพวกเราจะได้ตระหนักโดยเฉพาะชีวิตของพ่อแม่ที่เฒ่าชะลาแก่ชรากฐินผ้าป่าพลาดแล้วปีหน้าก็ยังพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดใหม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชะลาแก่ชราก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไหร่ถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความฉาวแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมถือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิตแต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติจนฟ้าต้องตอบแทนคืนด้วยภัยพิบัติหลายอย่างหลายประการนอกจากแผ่นฟ้าก็ยังมีผืนป่าที่เป็นเสมือนกับปอดของแผ่นดินคือร่มเงาของสัตว์ของคนยิ่งดินในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ถดถอยลงจะปลูกอะไรก็จะต้องพึ่งแต่สารเคมีการเผาผืนป่าก็ไม่ใช่เผาแค่ต้นไม้แต่มันการคือเผาลมหายใจของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้าฝุ่น PM 2.5 อันเกิดจากการเผาป่าทำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าค้าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืน

ด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคนมันก็พังอย่าหวานผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะเรียบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบครอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกคิดถูกทำถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามันผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขาทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำเร็จผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อทำเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเริ่ม

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพจิรเทพพงษ์เป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้าวันนี้ค่ะกับข่าวคราวที่นะคะหลายคนก็คงจะต้องรอกันอยู่ในด้านของการศึกษาค่ะก็ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าทางรัฐบาลมุ่งเสริมในด้านของการศึกษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อเป็นการพัฒนาคนแล้วก็เป็นการพัฒนาชาติด้วยค่ะก็จะมีในด้านของการกู้ยืมเงินนะคะการศึกษา2569ผ่านระบบ pre-approved ตรงนี้นะคะบอกว่าก็ใครที่เคยได้ทุนการศึกษาตรงนี้นะคะหรือไม่ก็ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีนะคะแล้วก็การศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือไม่ก็สาขาวิชาที่ทางกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษด้วยเพื่อเป็นการดูแลน้องๆผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะโดยตรงแล้วก็จะทำกันอย่างไรก็บอกว่าน้องๆ นักเรียนระดับของชั้นมัธยมศึกษาหรือไม่ก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์อยากจะขอกู้ยืมเงินตรงนี้ก็เข้าไปที่ระบบของ Pre-approved ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ากันได้จนถึงวันที่13มิถุนายนนะคะก็อีก1สัปดาห์จะหมดเขตแล้วค่ะส่วนระดับของอุดมศึกษานะคะก็สามารถที่จะเข้ากันได้จนถึงวันที่13กรกฎาคมหรือไม่ก็เข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของ www.studentloan.or.th นะคะถ้าตรงนี้น้องๆผ่านในด้านของคุณสมบัติแล้วทางกยศ.อนุมัติให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยื่นคำขอในระบบของ DSL ต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินตรงนี้รายเก่าที่เลื่อนชั้นในสถานที่เดิมสามารถที่จะยืนยันนะคะแบบเรียกว่าเบิกเงินกู้ยืมในระบบของ DSL ได้ก็จนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะก็ใกล้เหมือนกันค่ะผู้ที่กู้ยืมเงินรายใหม่นะคะก็จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนไหนมาก่อนด้วยหรือไม่ก็เคยกู้ยืมเงินมาก่อนและก็มีการเปลี่ยนสถานศึกษารวมถึงผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนและมีการเปลี่ยนสถานศึกษานะคะโดยก็มีการเตรียมความพร้อมตรงนี้ค่ะก็ของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมเงินนะคะรายใหม่ก็ผ่านในด้านของระบบของ Pre-approved ตรงนี้สามารถที่จะผ่านการอนุมัติแล้วก็ให้กู้ยืมเงินตรงนี้ได้ก็เข้าไปที่ระบบของ DSL ใครที่ดำเนินการตรงนี้อยู่ก็คงจะได้รับทราบข้อมูลกันนะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรอะไรแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ก็ดูข้อมูลดูเงื่อนไขกันได้ที่ www ของ studentloan.or.th นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถที่จะกู้ยืมเป็นรายเก่ารายใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนสถานศึกษาอะไรแบบนี้สามารถที่จะดูกันได้ค่ะพูดถึงในด้านของการศึกษานะคะก็สำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะหลายครอบครัวอาจจะมีในด้านของปัญหาตรงนี้ค่ะการฝึกทักษะการเข้าสังคมขั้นพื้นฐานสำคัญสำหรับคุณภาพชีวิตก็เรียกว่าอาจจะเป็นเด็กพิเศษนะคะเพราะว่าแถวๆบ้านพี่ยุ้ยมีเหมือนกันแล้วก็อยากจะพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะการฝึกทักษะการเข้าสังคมให้สำหรับน้องๆมันคือพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตในสังคมด้วยช่วยให้เด็กสามารถที่จะสื่อสารเข้าใจผู้อื่นได้การควบคุมพฤติกรรมหรือไม่ก็เป็นการเรียกว่าสร้างความสำคัญสัมพันธ์สำหรับคนรอบตัวให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าน้องๆ อาจจะอยู่ที่บ้านนะคะเป็นเด็กพิเศษแบบนี้แต่ว่าเข้าไปโตขึ้นในสังคมน้องๆจะต้องทำตัวกันอย่างไรเพราะว่าเราก็นะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับน้องๆตลอดชีวิตตรงนี้นะคะเด็กพิเศษอาจจะบางกลุ่มจะต้องมีการจัดการมีการฝึกทักษะการเข้าสังคมให้เป็นระบบตรงนี้เป็นการช่วยให้สามารถที่จะมีการปรับตัวสร้างความสัมพันธ์หรือไม่ก็การใช้ชีวิตในโรงเรียนหรือไม่ก็สังคมได้อย่างเหมาะสมด้วยว่าน้องจะทำกันอย่างไรการฝึกตรงนี้จะช่วยในด้านของการพัฒนาเป็นระบบด้วยการฝึกในด้านของการทำกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นบททบทวนนะคะสมาธิการเรียนรู้ในด้านของอารมณ์ด้วยหรือแม้แก่กระทั่งการฝึก ในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ อะไรแบบนี้ส่งเสริมสื่อสารนะคะความรู้ความเข้าใจผู้อื่นว่าจะต้องทำอย่างไรการจัดการองค์ความรู้ของตัวเองด้วยเด็กนะคะสามารถที่จะช่วยการปรับตัวหรือไม่ก็การใช้ชีวิตสังคมให้ดีขึ้นจะทำกันอย่างไรการฝึกทักษะสังคมเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตเมื่อมันมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเริ่มที่จะมีการกระทบกับการเรียนความมั่นใจนะคะเด็กพวกนี้สามารถที่จะพบผู้เชี่ยวชาญได้นั่นก็คือความสำคัญในด้านของการช่วยเหลือในด้านของการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงนี้จะทำกันอย่างไรเพราะว่าบางคนนะคะการฝึกทักษะในด้านของการเข้าสังคมเนี่ยสามารถที่จะหรือว่าเป็นตัวปฏิบัติการขั้นหรือว่าพื้นฐานหรือไม่ก็เป็นหลักเกณฑ์ของสังคมด้วยซึ่งหลากหลายบริบทเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดไว้แค่หรือว่าเป็นรายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ผู้คนเข้าใจหรือไม่ก็การยอมรับก็คือทักษะที่มีการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันเป็นการสื่อสารการปฏิสัมพันธ์การแบ่งปันกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับความคิดหรือไม่ก็ความคาดหวังของผู้อื่นด้วยตรงนี้จะเป็นอย่างไรคือสำหรับเด็กพิเศษตรงนี้นะคะที่นำมาพูดคุยกันบอกว่าทักษะตรงนี้สำคัญอย่างไรสำคัญเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาหรือไม่น้องๆเนี่ยลดความหรือว่าแปลกหรือไม่ก็แยกออกไปเป็นการเพิ่มโอกาสในด้านของการสร้างมิตรภาพปราศจากการทักษะทางสังคมที่เหมาะสมคือเด็กเนี่ยอาจจะมุ่งความแตกต่างตรงนี้ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยยอมรับตัวเองจนไม่สามารถที่จะเข้าใจผู้อื่นว่าคนนี้เขาเป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนั้นอาจจะส่งผลเสียด้วยนะคะผลกระทบในด้านของการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตในสังคมอาจจะอยู่ยากตรงนี้ด้วยแล้วก็เด็กกลุ่มใดบ้างที่จะต้องมีการฝึกทักษะในด้านของการเข้าสังคมอะไรแบบนี้กลุ่มน้องๆของออทิสติกก็เป็นกลุ่มหลักเลยนะคะที่มีความบกพร่องโดยตรงในด้านของการเข้าสังคมหรือไม่ก็การสื่อสารตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในกลุ่มของสมาธิสั้นเรียกว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของการควบคุมตนเองหรือไม่ก็การจัดการในด้านของพฤติกรรมด้วยอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่มีปัญหาด้านขางการเรียนนะคะด้านของอารมณ์ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจหรือไม่ก็การแสดงออกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้อื่นน้องๆอาจจะทำอย่างไรนะคะส่วนในด้านของปัญหาทักษะทางสังคมที่พบบ่อยในเด็กพิเศษมันคืออะไรกันบ้างปัญหาทางสังคมตรงนี้โดยเฉพาะหน้าที่มีความแตกต่างกันก็คือกลุ่มของน้องออทิสติกเนี่ยมักที่จะพบเขาเรียกว่าความยากลำบากก็คือการตีความตรงนี้สีหน้าท่าทางน้ำเสียงรวมไปถึงความบกพร่องในด้านของการปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆตรงนี้ด้วยว่าน้องๆ อาจจะไม่ชอบนะคะส่วนกลุ่มของสมาธิสั้นคือเด็กตรงนี้อาจจะเขาเรียกว่าเรียนรู้ในด้านของหลักเกณฑ์แต่ว่าปัญหาก็คือการคิดยับยั้งชั่งใจทำให้มักจะลงมือเนี่ยทำอะไรลงไปโดยที่ไม่รู้แล้วก็มีผลกระทบข้างเคียงตรงนี้ด้วยอย่างที่3เขาบอกว่าทำอะไรเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เป็นการเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ประโยชน์ของน้องๆตรงนี้ที่จะได้ก็คือว่าในด้านของการสื่อสารมีการพัฒนาการใช้ภาษาที่เหมาะสมถูกกาลเทศะหรือไม่ก็สถานการณ์ด้วยเข้าใจผู้อื่นนะคะเพราะน้องๆอาจจะเข้าใจเขาเรียกว่าเป็นมุมมองของตัวเองแต่ว่าถ้าได้มีการเสริมทักษะตรงนี้อาจจะเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นด้วยแล้วยังมีการจัดการในด้านของอารมณ์เสริมสร้างความสามารถในด้านของการจัดการหรือไม่ก็ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นะคะตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะช่วยได้ค่ะส่วนในด้านของการฝึกทักษะตรงนี้มันมีโปรแกรมก็การฝึกทักษะก็เริ่มในด้านของการสนทนาให้รู้จักในด้านของจังหวะการพูดการคุยอะไรแบบนี้มีการโต้ตอบนะคะการโต้ตอบทางสังคมเป็นการฝึกว่ารอตรงนี้ก่อนที่คุณจะพูดอะไรแบบนี้ค่อยๆฝึกค่อยๆแบ่งปันกันเข้าร่วมกิจกรรมก็เรียกว่ามันเป็นขั้นบันไดซึ่งการฝึกตรงนี้อ่ะอนุญาตก็บอกว่าเป็นการผลักดันให้เรียนไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยการจัดการในด้านของความขัดแย้งเป็นการฝึกวิธีการประนีประนอมเมื่อมีความเห็นมันไม่ตรงกันกับตรงนี้เพราะว่าเด็กพิเศษอาจจะฉันทำแบบนี้เขาเรียกว่าฉันถูกแล้วแต่ว่าอาจจะมองคนรอบ บข้างว่าเหมือนไม่ได้ดั่งใจจะทำกันอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางการพัฒนาเด็กเล็กตัวนี้เขาบอกว่าต้องอาศัยการทำงานนะคะร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นทีมจากนักวิชาชีพด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องร่วมด้วยนะคะเพราะว่าของทางกุมารแพทย์ศาสตร์เนี่ยด้านของการพัฒนาแล้วก็พฤติกรรมมันเป็นหน้าที่ในด้านของการวิจัยว่ามันมาจากอะไรจ้ะแม่แต่ว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะดูในด้านของอารมณ์ความคิดหรือไม่ก็จะเป็นในด้านของพฤติกรรมตรงนี้ส่วนนักเขาเรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมบำบัดก็เป็นการช่วยเซอร์เขาเรียกว่าเป็นการเสริมเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตประจำวันของน้องๆ นะคะหรือไม่ก็เป็นการแก้ไขในด้านของการพูดนะคะมุ่งในด้านของการพัฒนาทักษะเสริมการในด้านของสู่สังคมตรงนี้น้องๆสามารถที่จะเข้าไปสู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยนะคะอาจจะเด็กๆเนี่ยมันไม่ชอบในด้านของการเข้าสังคมนะคะอาจจะปรับในด้านของบุคลิกการพูดการเดินอะไรแบบนี้แต่ว่าทำอย่างไรก็คือจะต้องใช้เวลานะคะค่อยๆเป็นแล้วก็ค่อยๆไปก็แล้วกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าลูกของเรานี่เป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าในระดับของน้องๆ นะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะบอกว่าเป็นข่าวคราวของทางต่างจังหวัดค่ะในด้านของอันตรายนะคะยาเสพติดรุกหนักโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ค่ะบอกว่ามันพบเพิ่มมากขึ้นก็ตั้งแต่น้องๆชั้นป.6แล้วนะคะเขาบอกว่าก็มีการลงพื้นที่นะคะเยี่ยมชมผู้เข้าร่วมโครงการก็ว่าเป็นการบำบัดยาเสพติดแล้วก็ในสถานศึกษาโครงการการเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยของผู้ที่ถูกควบคุมพฤติกรรมนะคะเขาเรียกว่าระยะเวลา15วันในปีงบประมาณ2569ตรงนี้บอกว่าค่ายรู้รักตรงนี้ก็เป็นรุ่นที่1 นะคะที่ค่ายอุทยานธรรมอุตโลสำราญนิเวศที่อำเภอเมืองของทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เรียกว่าไปดูแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ที่เข้าโครงการตรงนี้เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพของพลเมืองนะคะกรมการปกครองระยะเวลาฟื้นฟูก็120วันค่ะน้องๆก็เขาบอกว่าเป็นอะไรที่กลุ่มเยาวชนเพราะว่าปัจจุบันในด้านของปัญหายาเสพติดลุกลามถึงกลุ่มเยาวชนมากขึ้นโดยเฉพาะนักเสพหน้าใหม่ที่มีอายุเรียกว่าน้อยลงนะคะ 12-15 ปีอยู่ในช่วงของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะซึ่งก็เป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเรียกว่าอยากรู้อยากลองในด้านของยาเสพติดอะไรแบบนี้ซึ่งข้อมูลจากทางโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดของสุรินทร์นะคะบอกว่ามีการนำเด็กกลุ่มเสี่ยงตรงนี้ซึ่งมีพฤติกรรมเรียนจำนวน100คนทั้งระดับของมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายค่ะเข้าร่วมโครงการตรงนี้แล้วก็ในด้านของการตรวจผลปัสสาวะก็บอกว่าผลปรากฏว่ามีสารเสพติดนะคะ100คนนี่ในร่างกายมี30คนค่ะก็เรียกว่าเกือบครึ่งแล้วก็มีน้องๆผู้หญิงตรงนี้เข้าไปร่วมด้วยนะคะก็เรียกว่าจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทางผู้ปกครองก็จะต้องดูน้องๆด้วยแล้วก็คุณครูก็เป็นอีกหนึ่งนะคะช่องทางที่สามารถที่จะดูน้องๆได้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าการทำกันอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นอันตรายแล้วก็มันเป็นระดับชาติด้วยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอัครนันท์ก็บอกว่าเป็นการรับข้อเสนอจากหรือว่าเป็นเครือข่ายเยาวชนลดปัญหาเสี่ยงเครือข่ายครอบครัวปลอดบุหรี่หรือไม่ก็เป็นเครือข่ายสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคมนะคะทำอย่างไรเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงมูลนิธิเด็กเยาวชนแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งตรงนี้นะคะกว่า60คนที่มาแสดงจุดยืนว่าจะทำอย่างไรในด้านของบุหรี่หรือไม่ก็เป็นบุหรี่ไฟฟ้าด้วยในโรงเรียนสถานศึกษาทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์สถานศึกษาต้องปลอดบุหรี่นะคะไฟฟ้าถึง 100% จะทำกันอย่างไรตรงนี้เขาบอกว่าก็มีข้อที่เรียกว่าลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ข้อที่1เป็นการสร้างการตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีโทษของบุหรี่ไฟฟ้าต่อร่างกายของน้องๆนี่จะเป็นอย่างไรอย่างที่2นะคะบอกว่าสถานศึกษาที่ทำงานจะต้องมีการจัดทำเครื่องหมายแสดงให้ชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือไม่ก็ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้อย่างที่3สอดคล้องในด้านของการดูแลนะคะเมื่อมีผู้เรียนบุคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้ทั้งการสูบจำหน่ายครอบครองนะคะการสนับสนุนอะไรด้วยแล้วก็อย่างที่4ค่ะหากว่าตรวจพบตรงนี้นะคะข้อร้องเรียนอะไรแบบนี้มีข้อสงสัยว่าบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้อง องกับบุหรี่แล้วก็มีผลบังคับตรงนี้ให้ผู้บังคับบัญชานะคะดำเนินการทางวินัยด้วยพร้อมกับมีการประกาศเดินหน้าระดับของมาตรการมีการกดขันบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างสูงสุดเพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนนะคะจากการก้าวล่วงตรงนี้ก็คือว่าน้องๆอาจจะอยากรู้อยากลองก็เข้าไปเป็นนักสูบหน้าใหม่ก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคราวที่แจ้งเตือนสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เยาวชนนะคะว่าเราอยากรู้อยากลองตรงนี้แต่ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็อาจจะมีโทษสำหรับร่างกายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ พี่เทพตัดตรงนั้นให้หน่อยสิ
1: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษาร่วมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
2: รู้ไหมคะว่าหนูอาจเป็นพาหะของโรคร้ายแรงถึงชีวิตได้นั่นคือไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเป็นเชื้อจากสัตว์ฟันแทะติดต่อสู่คนผ่านมูลปัสสาวะหรือฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะผู้ป่วยจะเริ่มจากไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอาจรุนแรงถึงปอดบวมน้ำหรือไตวายเฉียบพลันได้ความเสี่ยงมักเกิดในพื้นที่มีหนูอาศัยเช่นกระท่อมเก่าโรงนาหรือที่ปิดทิ้งไว้นานป้องกันได้ง่ายๆค่ะเก็บอาหารให้มิดชิดทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นที่อาจปนเปื้อนเชื้อหากมีไข้หรือหายใจลำบากภายใน45วันหลังเดินทางต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหลีกเลี่ยงหนูลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของคุณนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เป็นคราวของน้องๆเหมือนกันนะคะเป็นระดับของอาชีวศึกษาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่ามีการหารือการเป็นการยกระดับการจัดการในด้านของการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็ทางกระทรวงศึกษามีการจับมือกับทางยูเนสโกเป็นการยกระดับการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมดันในด้านของอาชีวะสีเขียว433แห่งค่ะพร้อมกับเป็นการเปิดเวทีแข่งขันเรียกว่าเป็นไอเดียเยาวชนพัฒนาครูแล้วก็นักเรียนด้านของดิจิตอลแล้วก็ไอทีที่หลายคนก็รู้จักกันนะคะเป็นการขับเคลื่อนในด้านของสิ่งแวดล้อมให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตรงนี้คือว่าเป็นแนวความคิดในด้านของการจัดการการแข่งขันตรงนี้เป็นการระดมคือว่าเป็นไอเดียด้านการสร้างสรรค์จากกลุ่มของนักเรียนแล้วก็เยาวชนโดยตรงเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนผู้ที่คิดนะคะนำเสนอแนวทางการป้องกันตนเองปฏิบัติตนเองแล้วก็เป็นตัวแทนที่จะเป็นการรับนโยบายจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวจะทำอย่างไรให้เยาวชนรู้จักแล้วก็เป็นเจ้าของหรือไม่ก็มีความตระหนักรู้ในด้านของสิ่งแวดล้อมตรงนี้อย่างจริงจังด้วยนะคะซึ่งโครงการตรงนี้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมส่งโครงการตรงนี้สำหรับข้าราชการหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานยูเนสโกค่ะแล้วก็ที่สำนักงานของทางกรุงเทพนะคะที่แล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือที่กรุงปารีสเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยได้เรียนรู้ระบบการทำงานระดับของสากลแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาพัฒนาประเทศได้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกว่าเป็นการพัฒนาเสริมทักษะในด้านของครูในด้านของ AI เป็นการตอบรับเข้าร่วมโครงการตรงนี้แล้วก็นะคะสำหรับเยาวชนตรงนี้บุคลากรก็สามารถที่จะเสริมในด้านของประสบการณ์ระดับนานาชาติได้ด้วย แล้วยังเป็นการเน้นย้ำวาระสำคัญนะคะในปี2026ค่ะซึ่งก็มีความสัมพันธ์ของไทยยูเนสโกจะครบรอบ65ปีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนงานของยูเนสโกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พร้อมกับมีการจัดแสดงที่ประเทศไทยที่เป็นเมืองสมาชิกใหม่ในเครือข่ายของเมืองแห่งการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เข้มแข็งของไทยในเวทีการศึกษาของโลกตรงนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าหนึ่งในด้านของนักเรียนอาชีวะมาเข้าร่วมโครงการตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลบอกว่ามีการเน้นย้ำนะคะอยากจะเร่งในด้านของการปั้นข้าราชการรับยุคใหม่เขาเรียกว่าเป็นแบบ AI นะคะ7ทักษะตรงนี้ดิจิตอลเป็นการยกระดับบริหารของทางภาครัฐให้ทันสมัยเป็นการตอบโจทย์สำหรับประชาชนด้วยนะคะก็7ด้านคือมีความเข้าใจแล้วก็การใช้ในด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนี่จะเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่2การปฏิบัติตามแล้วก็การใช้กฎหมายในด้านของดิจิตอลด้วยค่ะแล้วก็ภาวะผู้นำของด้านดิจิตอลนะคะอันดับที่4เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นการพัฒนางานของดิจิตอลเหมือนกันแล้วก็ทักษะที่5เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารตรงนี้บริการนะคะแล้วก็ทักษะด้านที่6ค่ะการใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันของ data นะคะอันดับที่7การฝึกทักษะตรงนี้บอกว่าความมั่นคงความปลอดภัยของทางเขาเรียกว่าเป็นไซเบอร์ตรงนี้ซึ่งทางสำนักงานกพ.บอกว่าจะมีการพัฒนาทักษะสอดคล้องกับหรือว่าเป็นบทบาทของบุคลากรแต่ละกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะหัวหน้างานผู้บริหารด้วยหรือไม่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ระหว่างการทำงานเรียกว่าอาจจะใช้ในด้านของดิจิตอลตรงนี้เข้ามาใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะว่าน้องๆสมัยใหม่ตรงนี้ก็เรียนในด้านของเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลไอทีตรงนี้ตั้งเป้านะคะภายในปี2570ก็อยากจะให้มีข้าราชการที่สามารถที่จะนำในด้านของเรียกว่าเป็นทักษะดิจิตอลเนี่ยไปใช้งานแล้วไม่ก็เป็นการบริหารประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสามารถที่จะออกแบบกันได้ไหมนะคะเป็นขั้นตอนอำนวยความสะดวกได้หรือเปล่าเป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของทางภาครัฐเป็นการตอบโจทย์ประชาชนในยุคของดิจิตอลแบบแท้จริงตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครเข้ากันแล้วบ้าง นะคะก็เข้าแล้วก็รีบใช้กันนะคะก็หรือไม่ก็ใครที่นะคะสำหรับร้านค้านะคะก็เข้ากันได้แล้วก็สามารถที่จะใช้กันได้จนถึงวันที่30กันยายนนะคะก็ลองตรวจสอบดูก็แล้วกันนะคะสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นหรือไม่ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบอกว่าลายใหม่นี่ยังไม่สามารถที่จะใช้กันได้เพราะว่าขณะนี้ก็มีการตรวจสอบในด้านของลายเก่ากันอยู่นะคะว่ามีรายได้เพิ่มไหมอะไรแบบนี้นะคะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ไหมไม่ตัดสิทธิ์อะไรแบบนี้ก็จะต้องลองดูนะคะว่าเหล่านี้เข้าในด้านของคุณสมบัติหรือเปล่าคนเก่านะคะยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนกันก็คือวันที่17กรกฎาคมนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยืนยันตัวตนวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่12มกราคมปี2570นะคะผ่านในด้านของแอปเป่าตังค่ะหรือไม่ก็ที่ธนาคารนะคะที่ขอรับเรื่องตรงนี้เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก็คือวันที่1สิงหาคมนะคะใครที่ไม่ผ่านก็ลองดูก็แล้วกันนะคะก็ลองเข้าที่แอปเป่าตังหรือไม่ก็ไปที่ธนาคารนะคะว่าเอเรามีสิทธิ์นะคะว่าคนจนคนเก่าคนใหม่จะได้รับสิทธิ์อะไรกันตรงนี้หรือเปล่าก็ลองดูกันแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะต้อนรับด้วยใจสำหรับเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมกำลังแรงและหย่อมความกดอากาศต่ำถล่มไทยสั่งเฝ้าระวัง14จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบ
3: ตองนี
4: ้ให้สอนบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขะแกงมาแรงขยับเมื่ออาบขยับอาบครบจบเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: จุ๊บขะแกงมาแรงขยับเมื่ออาบขยับอาบครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมกำลังแรงและหย่อมความกดอากาศต่ำถล่มไทยสั่งเฝ้าระวัง14จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันคลื่นลมแรงจัดสูงเกิน3เมตรเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งเด็ดขาดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: สภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยหลายภูมิภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคกลางจะมีฝนตกหนักในบางแห่งขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่ทั้งนี้สภาวะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนจะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่ำไว้ด้วยโดยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษมีทั้งหมด14จังหวัดด้วยการประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาจึงมีคำเตือนให้พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: หน่วยเฉพาะกิจโคกสูงจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยข่าวกรองทหารลาดตระเวนเข้มข้นบริเวณรอยต่อบ้านศิลารัฐพัฒนาตำบลโนนหมักม่วนอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกระทั่งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามทุ่งนาช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพบเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน17รายแยกเป็นชาย7คนหญิง8คนและเด็กติดตามอีก2คนตรวจสอบไร้เอกสารแสดงตนสอบถามกลุ่มแรงงานเขมรสารภาพว่าเดินทางมาจากจังหวัดพระตะบองโดยมีนายหน้าคิดค่าหัวคนละ 8,000 บาทพาเดินเท้าฝ่าความมืดมาหลบซ่อนตัวรอข้ามแดนนานกว่า12ชั่วโมงหวังจะไปทำงานก่อสร้างที่จังหวัดชลบุรีจะได้ค่าจ้างวันละ400บาทแต่ถูกทหารพรานจับได้นำตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศต่อไปและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
10: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่ออิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในบาเลและคูเวตซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านและได้ยิงสกัดโดรนอิหร่าน4ลำที่มุ่งหน้าไปยังบริเวณช่องแคบฮอร์มูซและที่รัสเซียทางการรัสเซียเผยว่ากองทัพยูเครนได้ส่งโดรนนับร้อยลำโจมตีเป้าหมายในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและพื้นที่โดยรอบของรัสเซียขณะที่เมืองดังกล่าวกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจเป็นวันสุดท้ายอย่างไรก็ดีรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนตกมากกว่า140ลำ ด้านเกาหลีเหนือคิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระบุว่าเกาหลีเหนือจะไม่มีวันยอมลดละหรือถอยเรื่องสถานะการเป็นรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมอดทนอดกลั้นต่อภัยคุกคามใดๆปิดท้ายที่จีนได้ส่งกองเรือลาดตระเวนไปยังบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของไต้หวันเพื่อประท้วงกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เปิดการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในเขตเศรษฐกิจเฉพาะใกล้ไต้หวันที่จีนระบุว่าละเมิดสิทธิทางทะเลและผลประโยชน์ของจีนอย่างร้ายแรงอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
4: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนา
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็
1: ทำที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
8: พลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการในห้วงเดือนตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569ในเรื่องปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่และปัญหาภัยแทรกซ้อนเร่งด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นแม่ทัพภาคที่4นำคณะไปลงพื้นที่แม่น้ำกระบุรีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเพื่อติดตามปัญหากรณีน้ำขุ่นจากการทำเหมืองแร่ซึ่งเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2563โดยมีสาเหตุหลักจากการทำเหมืองแร่ฝั่งประเทศเมียนมาสภาพแม่น้ำกระบุรีขุ่นแดงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านการท่องเที่ยวและระบบผลิตน้ำประปาในอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองการนี้พลโทนรทิพย์ได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้บรรเทาเบาบางลงและหมดไปในที่สุดรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้จะพาผู้ฟังมารู้จักกับแผ่นดินทรุดซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุดที่เม็กซิโกเกือบ50เซนติเมตรต่อปีส่วนประเทศไทยพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดคือกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับภัยเงียบที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนั่นก็คือแผ่นดินสุดค่ะคุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าบางเมืองทั่วโลกเนี่ยไม่ได้กำลังจะจมน้ำเพราะว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากำลังเผชิญกับการจมลงเพราะว่าพื้นดินมันสุดลงทุกปีปรากฏการณ์นี้เรียกว่าแผ่นดินสุดค่ะหรือว่าแรนซับซิเดนต์ค่ะซึ่งมักจะเกิดจากการสูบน้ำใต้ดินมากเกินไปแล้วก็การก่ออาคารสูงขนาดใหญ่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของชั้นดินหนึ่งในพื้นที่ที่สุดตัวรุนแรงที่สุดของโลกนั่นก็คือกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกบางพื้นที่สุดลงมากเลยนะคะประมาณ 20-50 เซนติเมตรต่อปีส่วนกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียซึ่งมักจะถูกยกเป็นหนึ่งในเมือง และหนึ่งในพื้นที่ที่มีการซุดตัวรุนแรงที่สุดของโลกนั่นก็คือกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกบางพื้นที่ซุดลงได้มากกว่า 20-50 ซมต่อปีเลยค่ะส่วนกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียซึ่งมักจะถูกยกเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ซุดตัวเร็วที่สุดในโลกก็มีการซุดตัวประมาณ 20-28 ซมต่อปีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่อยขึ้นมีความเสี่ยงจากระดับน้ำทะเลที่สูงมากขึ้นส่วนประเทศไทยเราค่ะพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดแน่นอนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือในอดีตเนี่ยนะคะบางพื้นที่เคยซุดตัวมากกว่า10ซมต่อปีจากการสูบน้ำใต้ดินอย่างหนักแต่ว่าหลังจากที่มีมาตรการควบคุมปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการซุดตัวของพื้นดินเฉลี่ยประมาณ 0.8 ถึง1ซมต่อปีหรือว่าราว8ถึง10มมต่อปีแม้ว่าตัวเลขจะดูน้อยค่ะแต่ว่าถ้ามันสะสมไปนานๆก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมและผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ
10: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ここ行きょう行きょう。
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รันถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิตติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
2: ัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปีนำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้บุ๋มตลาดดิ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอดมา
1: เร่งรีบตองนี้
2: ไอ้สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: นิดาโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพโค้งแรกสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครชัดชาติยังนำที่ 67.30% รองลงมายังไม่แน่ใจจะเลือกใครคุณยศวัฒน์พงประภารายงานค่ะ
6: นิดาโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพครอบคลุมพื้นที่50เขต 2,000 หน่วยตัวอย่างเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69สำรวจระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายนโดยเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมอันดับ 167.30 นายชัดชาติสิทธิพันธ์อันดับ 210.20 ยังไม่แน่ใจอันดับ 308.20 นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ 407.30 นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ5ร้อยละ 3.10 ในอนุชาบุรพชัยศรีอันดับ6ร้อยละ 1.55 หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันดับ7ร้อยละ 1.05 กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนส่วนการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อันดับ1ร้อยละ 29.10 เลือกผู้สมัครอิสระอันดับ2ร้อยละ 26.50 เลือกพรรคประชาชนอันดับ3ร้อยละ 18.35 ยังไม่ตัดสินใจอันดับ4ร้อยละ 11.50 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ร้อยละ 6.05 กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวและทีมคนทำงานในสัดส่วนที่เท่ากันอันดับ6ร้อยละ 1.15 การช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและร้อยละ 1.30 ระบุอื่นๆได้แก่ทีมเบเตอร์แบงคอกพรรคเศรษฐกิจและไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือโนโหวตยศวัฒน์พงประภาสเลยนะครับ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมโดยเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและสนับสนุนให้กลุ่มผู้รับบริการสามารถเข้าสู่ระบบสุขภาพได้อย่างปลอดภัยโดยสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมทั้งการรับยาฮอร์โมนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจแลบเพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่มคนข้ามเพศทรานสเจนเดอร์แบบองค์รวมโดยจะเริ่มกระจายยาไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งให้ได้เร็วที่สุดไม่เกินวันที่10มิถุนายน2560ขออภัยค่ะ10มิถุนายน2569นี้ปิดท้ายที่น้ำใจชายแดนไทยลาวไม่ทอดทิ้งกันทหารพรานบึงการเข้าช่วยเด็กหญิงชาวลาวถูกงูกัดส่งโรงพยาบาลรักษาเร่งด่วนจนปลอดภัยติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: มนุษยธรรมเหนือพรมแดนเกิดขึ้นที่ชายแดนจังหวัดบึงการเมื่อกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2108กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านจากสปป.ลาว3รายที่เดินทางข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเพื่อนำบุตรสาววัย6ขวบคือเด็กหญิงณชิตาเมฆสวรรค์เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นการเร่งด่วนหลังถูกงูไม่ทราบชนิดกัดบริเวณข้อเท้าทางหน่วยได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนและประสานส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลบุ้งค้าทันทีจนกระทั่งเด็กหญิงได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและเดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยการปฏิบัติครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีในการดูแลความมั่นคงควบคู่กับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนสองฝั่งโขงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุก วันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่า

คุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วยเรื่องต่างๆค่ะครั้งนี้ลูกสาวได้ทราบสาเหตุที่คุณแม่เป็นกังวลเพราะว่าท่านคิดว่าแม้นท่านจะได้ทำบุญแล้วก็ได้ตักบาตรเป็นประจำแต่เงินและข้าวของเหล่านั้นท่านไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นเงินและของที่ลูกๆให้มาท่านคงได้บุญไม่มากแม่ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้แม่จะได้บุญไหมลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เวฟิน
1: อ๋อผู้ใหญ่จะมาเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
2: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
1: นั่นกับใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
2: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ข้าลืมปิดประตูบ้านแค่นี
1: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกูเนี่ยเอาละ
3: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่ะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอ่ะ
2: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
1: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้หรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรออ
2: ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
1: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
2: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
3: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
2: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
1: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมผู้ใหญ
2: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องหลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
3: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรอ
2: เฮ้ยตายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
4: กลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: จุ๊กขะแข็งมาแรงขยับมาอาบขยับอาบครบจบทุกเรื่องมาแรง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
7: ์สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ตม.พัฒนาแอป THIM เตรียมเปิดคนต่างชาติลงทะเบียนก่อนเข้าไทยลดคิวยาวอุดรอยรั่วมั่นคงคาดสิงหาคม2569เปิดใช้คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
9: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัฒนาแอปพลิเคชัน THIM หรือ Thailand Immigration Management โดยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีแนวคิดหลักในการสร้างความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลและพัฒนาภายใต้ความมั่นคงของชาติกับการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนและการขออนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมืองแก่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยทุกประเภทวีซ่าสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลงรายการข้อมูลตามหนังสือเดินทางรวมทั้งการถ่ายรูปพาสปอร์ตระบบจะอ่านและทำการบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติเพียงกรอกข้อมูลสถานที่พำนักในไทยข้อมูลการเดินทางรวมถึงเหตุผลต่างๆเพื่อให้พิจารณาอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรในรูปแบบ Thailand Digital Arrival Card ใช้เวลาไม่เกิน3นาทีรองรับการใช้งานถึง4ภาษาหลักได้แก่อังกฤษรัสเซียญี่ปุ่นและไทยตั้งเป้าจะขยายเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย15ภาษาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เดินทางทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะเปิดใช้เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
8: ก รมการค้าภายในเดินหน้าแผนบริหารจัดการผลไม้ปี2569พร้อมผลักดันผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วผลเล็กแต่คุณภาพดีเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหวังช่วยยกระดับมูลค่าผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคู่กับเป้าหมายดูดซับผลผลิตภายในประเทศกว่า1ล้านตันเพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้และรักษาเสถียรภาพราคาในตลาดปิดท้ายที่สรุปข่าวกีฬาประจำสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
0: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศยกเลิกมาตรการสั่งห้ามนำขวดน้ำเข้าสนามแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026อย่างกระทันหันเพื่อบรรเทาความเดือดดาลของบรรดาแฟนบอลที่กำลังไม่พอใจอย่างหนักเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดโดยองค์กรลูกหนังโลกได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าแฟนบอลที่เดินทางชมเกมฟาดแข้งที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะได้รับอนุญาตให้พกขวดน้ำพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งและยังไม่เปิดฝาเข้าสนามได้คนละ1ขวดเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาด้านสมาชิกบางส่วนของตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาขายหุ้นที่ถือครองอยู่ในสโมสรหลังผ่านช่วงเวลา21ปีจากการบริหารที่ถูกต่อต้านอย่างหนักจากบรรดาแฟนบอลโดยพี่น้องตระกูลเกลเซอร์ทั้ง6คนซึ่งถือหุ้นรวมกัน 51% ของทีมปีศาจแดงกำลังอยู่ระหว่างการหารือภายในครอบครัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดออกไปขณะที่ภายใต้ข้อตกลงปัจจุบันยังมีเงื่อนไขที่เปิดทางให้เกิดการขายสโมสรก่อนหมดปี2027ขณะที่สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟออกมาแสดงจุดยืนที่จะไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมเฉาหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงผลการแข่งขันอิสตาฟเวิลด์คัพรอบชิงชนะเลิศที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กรเป็นอย่างมากโดยอิสตาฟได้ออกคำสั่งเรียกตัว12ขุนพลนักขวดลูกพลาสติกทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมอีก3คนเพื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันสอบสวนวินัยอย่างเร่งด่วนสำหรับดำเนินการเอาผิดกับต้นต่อปัญหารวมทั้งจะไม่ยอมให้ผู้กระทำผิดมีสิทธิ์อยู่เหนือกฎและรอดพ้นจากการตรวจสอบหรือลงโทษหากทำผิดกฎเกณฑ์สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ2นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดู

0: บรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับวันนี้เราคงสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานวันอาทิตย์นะครับวันหยุดที่หลายๆคนได้พักผ่อนกันนะครับเราเริ่มด้วยข่าวเบาๆนะครับอันนี้เป็นการให้เรียกว่าตรวจสอบนะครับแล้วก็ก่อนที่จะแชร์ไปนะครับเรียกว่าเช็คแล้วแชร์เลยนะครับนั่นก็คือประกาศงดการเดินทางนะครับแล้วก็กิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่มีความร้ายแรงมากนะครับข่าวปลอมนะครับอันนี้เป็นการยืนยันโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าปัจจุบันนะครับในปี2559นี่ยังไม่มีการออกประกาศหรือว่าคำสั่งให้งดการเดินทางหรือกิจกรรมทุกประเภทนะครับตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดทั้งนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนะครับจากหน่วยงานภาครัฐและก็แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความสับสนและก็การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ท่านสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้นะครับก็คือทาง LINE ก็คือ @antifakenewscenter นะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องทางการติดตามแล้วก็แจ้งเบาะแสข่าวปลอมครับ
1: ค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโควิด19สายพันธุ์ NB.1.8.1 อะค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะคะขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังคงดำเนินระบบเฝ้าระวังโรคแล้วก็การเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตรวจจับความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
2: นะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับแล้วก็ยังไม่พบการแพร่ระบาดภายในประเทศสำนักอนามัยนะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการเฝ้าระวังนะครับคัดกรองแล้วก็ติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีมาตรการกักกันนะครับแล้วก็ติดตามอาการตามมาตรฐานสาธารณสุขแม้จะไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยนะครับแต่การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับอย่างสม่ำเสมอก็สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับจากโรคติดต่อได้หลายโรคนะครับอย่างเช่นล้างมือนะครับด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้อื่นโดยไม่จำเป็นสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อมีการป่วยระบบทางเดินหายใจรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดแล้วก็ใช้ช้อนกลางหากมีอาการป่วยนะครับควรที่จะรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางนะครับหากว่าเคยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงประชาชนนะครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะครับได้อย่างมั่นใจและก็ขอความร่วมมือนะครับไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันครับ
1: ค่ะกองทัพบกนะคะก็ในช่วงนี้มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณปี2570กันบ้างนะคะซึ่งก็จะมีการสอบมีภาคการสอบว่าความรู้ความสามารถทั่วไปหรือที่เราเรียกกันว่าภาคกค่ะเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารับการทดสอบในลำดับต่อไปนะคะตามเกณฑ์ที่กองทัพบกได้กำหนดแล้วก็บรรจุลงตำแหน่งในหน่วยต่างๆสังกัดกองทัพบกค่ะสำหรับประเภทที่รับสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาค่ะคุณบุญยฤทธิ์คะ
2: นะครับก็มี3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือประเภทนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนกลาโหมของกองทัพบกอันนี้จะรับจากบุคคลชายหญิงนายทหารประทวนและนายทหารอาสาอัตรานายทหารสัญญาบัตรนะครับที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือว่าคุณวุฒิอย่างอื่นนะครับที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาก่อนวันรับสมัครสอบวัดผลความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งนะครับก็คือภาคขอนะครับ
1: ค่ะประเภทนายทหารประทวนรับจากบุคคลชายหญิงนะคะที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขึ้นไปค่ะก่อนวันรับสมัครสอบวัดความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งหรือว่าภาคขอนั่นเองค่ะ
2: นะครับแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทนักเรียนนายสิบฐานบกนะครับอันนี้รับจากบุคคลชายและทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือว่าเทียบเท่านะครับตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนะครับนี่ต้องสำเร็จก่อนวันรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบกก็คือภายในวันที่30เมษายน2570ครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการกำหนดการรับสมัครแล้วก็สอบคัดเลือกกันบ้างนะคะในส่วนของวันที่1ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะก็จะมีการเปิดระบบนะคะรับสมัครทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึงขออภัยค่ะวันที่30มิถุนายนเนี่ยจะเป็นการปิดระบบรับสมัครเวลา 22:00 น.นะคะแล้วก็ในวันที่2กรกฎาคมปิดระบบชำระค่าสมัครสอบเวลา 22:00 น.เช่นเดียวกันสำหรับในวันที่10กรกฎาคมจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบผ่านทางระบบออนไลน์วันที่15กรกฎาคมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางระบบออนไลน์วันที่19กรกฎาคมค่ะจะเป็นในส่วนของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปนะคะภาคกสามารถที่จะตรวจสอบสนามสอบได้ในบัตรประจำตัวสอบนั่นเองค่ะสำหรับในวันที่4สิงหาคมจะมีการประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกผ่านทางระบบออนไลน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะหน่วยทหารเองก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการใน10ทหารบกและตำรวจประจำปี2569เช่นเดียวกันค่ะ
2: นะครับก็คือหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะครับโดยชุดสันติสุขที่408นะครับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442ได้ดำเนินการนะครับเสริมสร้างการเรียนรู้นะครับก็ไปประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลรับราชการเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและตำรวจนะครับประจำปี2519เพื่อประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการใน10ฐานบกและก็ตำรวจนะครับอันนี้รวมถึงการเปิดรับสิทธิ์การบินฐานบกนะครับช่างอากาศยานฐานบกที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนนะคะท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะมีบุตรหลานที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะที่มีใจรักในเสียงดนตรีมีความสามารถทางด้านดนตรีค่ะเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยนะคะซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพบกจัดทำขึ้นนะคะอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินสำหรับปีนี้เป็นปีที่5ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทค่ะในส่วนคุณสมบัติต่างๆค่ะ
2: นะครับคุณสมบัตินะครับก็คือจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายอายุนะครับก็คือ12ถึง18ปีสมาชิกในทีมนะครับ12ถึง15คนก็จะประกอบด้วยนักดนตรีนะครับนักร้องนักแสดงประกอบหรือว่าแดนเซอร์แล้วก็มีผู้ควบคุมวง2ท่านทีมที่สมัครนะครับจะต้องมีสังกัดสถานศึกษาที่ชัดเจนสมัครได้นะครับสถานศึกษาละ1ทีมเท่านั้นก็ให้ส่งวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการขับร้องการบรรเลงดนตรีแล้วก็การแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์นะครับจำนวน1เพลงความยาวนะครับไม่เกิน10นาทีก็สมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายนนะครับทางเว็บไซต์ก็คือ kitamusicaward.comหรือว่าจะสอบถามทาง LINE นะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @kita_award นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดนะครับทาง Facebook ก็มีนะครับก็คือ RTA www.kitamusicaward นะครับอันนี้ก็เข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็สมัครกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะไปที่ทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะล่าสุดก็มีการออกข้อกำหนดนะคะของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่122ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพาแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะไปกับอากาศยานเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศแล้วก็ให้สอดคล้องกับสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัยนั่นเองค่ะก็มีข้อกำหนดนะคะที่สำคัญนั่นก็คือในการนำแนวทางการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือว่า power bank ขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยเนื่องจาก power bank เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารนิยมพกพาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยถูกจัดเป็นถูกที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศหากเกิดความเสียหายการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมหรือใช้งานผิดวิธีก็อาจจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกิดควันหรือว่าเกิดเพลิงไหม้ได้ทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการนำ power bank ติดตัวขึ้นเครื่องบินไปก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารลูกเรือและอากาศยานค่ะ
2: นะครับที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกนะครับก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับ power bank นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับบนอากาศยานยกตัวอย่างเช่นนะครับในเหตุการณ์เมื่อต้นปี2518กรณีของสายการบินแอร์บูซานนะครับของเกาหลีใต้ซึ่งเตรียมทำการบินนะครับไปยังฮ่องกงก็เกิดเพลิงไหม้นะครับภายในห้องโดยสารโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่า power bank นะครับที่จัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะครับอาจจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับต้องอพยพผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดออกจากอากาศยานแล้วก็อากาศยานนะครับก็ได้รับความเสียหายรุนแรงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกรณีของสายการบินIndigo นะครับของประเทศอินเดียซึ่งเกิดเหตุ power bank นะครับลุกไหม้ภายในห้องโดยสารหลังอากาศยานลงจอดที่เมืองจันทีนะครับส่งผลให้ต้องอพยพผู้โดยสารแบบฉุกเฉินแล้วก็หยุดการปฏิบัติการของเที่ยวบินนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะก็เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันหลายกรณีค่ะโดยหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์เส้นทางเกาะสมุยฮ่องกงนะคะซึ่งเกิดเหตุ power bank ของผู้โดยสารมีความร้อนสูงจนเกิดควันแล้วก็เพลิงไหม้ระหว่างทำการบินทำให้พื้นห้องโดยสารได้รับความเสียหายบางส่วนค่ะก็ส่งผลให้นักบินเนี่ยต้องเปลี่ยนเส้นทางและลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือค่ะโดยลูกเรือก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือเกิดขึ้นบนเที่ยวบินดอนเมืองนครศรีธรรมราชของสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะซึ่งลูกเรือเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์และรับเหตุได้อย่างทันทีเช่นเดียวกันค่ะ
2: นะครับขณะที่ในหลายประเทศนะครับยังมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ส่งผลนะครับให้บางเที่ยวบินที่เกิดเหตุต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางบินนะครับลงจอดฉุกเฉินหรือว่าหยุดการปฏิบัติการชั่วคราวซึ่งเป็นการสะท้อนนะครับให้เห็นว่าความเสี่ยงจากแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็เป็นภัยคุกคามนะครับต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารลูกเรือแล้วก็การดำเนินงานของระบบการบินนะครับโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็ส่งผลนะครับให้ ICAO นะครับแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินของหลายประเทศนะครับก็เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลนะครับเรื่องของการพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขึ้นอากาศยานอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะก็ภายใต้ข้อกำหนดนะคะของสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ผู้โดยสารสามารถที่จะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระพกพาเท่านั้นห้ามนำหลุดใต้ท้องเครื่องค่ะโดยเด็ดขาดรวมถึงกำหนดให้ power bank ต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน100วัตต์หรือจำนวน 20,000 แอมป์นะคะหรือหากเกิน100วัตต์แต่ไม่เกิน160วัตต์นั่นเองค่ะก็จะต้องได้รับอนุญาตจาก สายการบินก่อนเดินทางทั้งนี้นะคะผู้โดยสาร1คนสามารถพกพา power bank ได้ไม่เกิน2ก้อนนั่นเองค่ะ
2: นะครับนอกจากนี้นะครับข้อกำหนดก็ยังระบุชัดเจนนะครับบอกว่าห้ามชาร์จ power bank นะครับจากแหล่งพลังงานใดๆนะครับบนอากาศยานและก็ห้ามใช้ power bank นะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับระหว่างเที่ยวบินรวมถึงห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะโดยให้เก็บไว้ในจุดที่สามารถหยิบใช้งานหรือว่าเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับอย่างเช่นกระเป๋าหน้าที่นั่งนะครับพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้านะครับหรือพกติดตัวเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับหากเกิดเหตุผิดปกติอย่างเช่นความร้อนสูงผิดปกติเกิดควันหรือว่าการลุกไหม้ครับ
1: ค่ะทางด้านของพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการ CAAT นะคะก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมและ power bank ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารพกพาในการเดินทางทางอากาศยานอย่างแพร่หลายแต่ว่าหากเกิดความเสียหายการกระแทกหรือใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะก่อให้เกิดความร้อนสูงควันหรือเพลิงไหม้ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบินโดยตรงดังนั้นการกำหนดมาตรการและก็แนวปฏิบัติที่ชัดเจนจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกแล้วก็สร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารลูกเรือแล้วก็การปฏิบัติการบินโดยรวมค่ะ
2: นะครับผู้อำนวยการก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าข้อกำหนดดังกล่าวนี่ไม่ได้มีเป้าหมายนะครับเพื่อสร้างข้อจำกัดต่อผู้โดยสารแต่ว่าเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางสากลนะครับของ ICAO แล้วก็แนวปฏิบัติที่หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับได้ใช้ร่วมกันเพื่อให้การเดินทางทางอากาศยานนะครับของไทยนี่ได้มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับข้อกำหนดฉบับนี้นะครับก็ยังห้ามนะครับที่จะนำ power bank นะครับที่ไม่ระบุค่าพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ขึ้นอากาศยานรวมถึงกำหนดนะครับให้ผู้โดยสารนี่จะต้องมีมาตรการป้องกันการลัดวงจรนะครับอย่างเช่นการเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมนะครับหรือว่าจัดเก็บแยกในถุงป้องกันเพื่อป้องกันการสัมผัสนะครับกับวัสดุโลหะหรือว่าแบตเตอรี่อื่นระหว่างการเดินทางครับ
1: ค่ะทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารนะคะตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็ power bank ค่ะก่อนการเดินทางทุกครั้งปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารลูกเรือและระบบการบินโดยรวมค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับปัจจุบันนะครับโลกก็กำลังเผชิญนะครับกับปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งก็เกิดจากการเพิ่มขึ้นนะครับของก๊าซเรือนกระจกนะครับในชั้นบรรยากาศก็ส่งผลนะครับให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและถี่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนภัยแล้งน้ำท่วมหรือพายุที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินสาเหตุสำคัญนะครับของภาวะโลกร้อนก็มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับการใช้ยานพาหนะการตัดไม้ทำลายป่าการเกษตรและปศุสัตว์รวมถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ปัญหาโลกร้อนนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทุกคนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขได้โดยการเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆนะครับในชีวิตประจำวันนะครับ
1: ค่ะอย่างเช่นการปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานใช้ขนส่งสาธารณะหรือเดินทางร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะคัดแยกขยะและนำกลับมารีไซเคิลเลิกใช้พลังงานสะอาดสนับสนุนสินค้าและอาหารจากท้องถิ่นใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจากคนคนหนึ่งอาจดูไม่มากแต่เมื่อทุกคนร่วมมือกันก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกของเราได้ค่ะโลกไม่ได้เป็นของเราเพียงคนเดียวนะคะแต่เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไปเริ่มลงมือวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะ
2: นะครับแล้วก็มีเรื่องแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของหน้าฝนนะครับกับเด็กนะครับที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนนะครับควรที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับเด็กๆก็กลับมาเปิดเทอมแล้วนะครับผู้ปกครองนะครับก็อย่าลืมนะครับในการดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของลูกน้อยเป็นพิเศษด้วยนะครับก็คือการระวังโรคนะครับที่มากับหน้าฝนอย่างเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากและตาแดงนะครับวิธีการปฏิบัติก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับรักษาสุขอนามัยส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดพกร่มหรือว่าเสื้อกันฝนและระวังถนนลื่นนะครับเตรียมเสื้อผ้าสำรองและอุปกรณ์ให้พร้อมหากว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับหรือว่าอาการผิดปกติก็ควรที่จะพบแพทย์ก็ให้ผู้ปกครองนะครับเรียกว่าดูแลวันนี้นะครับเพื่อให้เด็กๆนี่ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขปลอดภัยและก็สุขภาพดีตลอดฤดูฝนครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงของธรรมะออนแอร์ค่ะ
3: เปลี่ยนสกิลงานดีไซน์เป็นเงินรางวัลหลักแสนกับอินโฟกราฟิกดีไซน์คอนเทสต์2026ไม่ว่าคุณจะเป็นสายแคนวาหรือสาย Adobe แค่คุณมีใจรักการออกแบบแค่มีสัญชาติไทยก็มีสิทธิ์ร่วมเวทีนี้เลือกหัวข้อให้ตรงกับระดับการศึกษาและช่วงอายุของคุณแล้วปล่อยไอเดียให้เต็มที่

พร้อมเปิดสิทธิ์การเข้าถึงเป็นสาธารณะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 464,600 บาทพร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเวทีที่ทำให้ไอเดียของคุณถูกมองเห็นไปทั่วประเทศมาร่วมโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกันอินโฟกราฟิกดีไซน์คอนเทสต์2026

0: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kitamusicaward.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับธรรมะออนแอร์ค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของมงคลที่25มีความกตัญญูค่ะ
2: นะครับสำหรับความกตัญญูนะครับก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมที่สำคัญนะครับมีผู้ที่ได้กล่าวไว้นะครับบอกว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งดงามตามสมควรคนดีล้วนใจยึดมั่นกตัญญูนะครับอันนี้ก็คือโดยทั่วๆไปนะครับคุณพรครับ
1: ค่ะก็ความกตัญญูหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าก็คงคุ้นเคยกันละค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าความกตัญญูคืออะไรเราจะมาเจาะลึกกันค่ะอาจารย์
2: นะครับความกตัญญูนะครับก็คือความรู้คุณนะครับอันนี้ก็หมายถึงความเป็นผู้ที่มีใจกระจ่างนะครับมีสติปัญญาที่บริบูรณ์รู้อุปการคุณที่คนอื่นทำกับตนนะครับผู้ใดก็ตามนะครับที่ทำคุณแก่ตนแล้วนะไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงดูการสั่งสอนการให้ที่พักการให้งานทำนะครับอันนี้เราระลึกถึงนะครับด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอนะไม่ลืมในการอุปการคุณในครั้งนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นความหมายหนึ่งนะครับของความกตัญญูนอกจากนั้นนะครับก็ความกตัญญูก็ยังหมายถึงการรู้บุญหรือว่ารู้อุปการะของบุญนะครับที่คุณที่เราได้ทำไว้นะครับอย่างเช่นรู้ว่าการที่เราพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายนี่ได้ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นเพราะว่าบุญที่เราได้สั่งสมมาในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมความนะครับก็คือกตัญญูนี่จึงหมายถึงการรู้จักบุญคุณนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นบุญหรือว่ามีคุณต่อตนนะก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่มีวันลืมนะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่ากตัญญูครับ
1: ค่ะเมื่อเรารู้ว่าความกตัญญูคืออะไรแล้วนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของสิ่งที่ควรกตัญญูมีอะไรบ้างคะ
2: นะครับสิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าทุกสิ่งเลยนะครับที่มีคุณกับเราก็อาจจะแยกออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือการกตัญญูต่อบุคคลนะครับก็คือใครก็ตามนะครับที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับเราก็จะต้องกตัญญูรู้คุณท่านนะครับตามระลึกนึกถึงอันนี้บุคคลก็นับตั้งแต่นู้นนะครับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์พระมหากษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองที่ท่านทรงทศพิธราชธรรมนะครับอันนี้เราจะต้องตามระลึกให้อย่างหนักเลยนะครับในเรื่องของบุคคลเหล่านี้ประเภทที่2นะครับก็คือกตัญญูต่อสัตว์นะครับอันนี้ก็คือสัตว์ที่มีคุณต่อเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายที่เราได้ใช้งานนะครับเราก็จะต้องใช้เขานะครับด้วยความกรุณาปราณีนะครับไม่เคี่ยนตีมันจนเกินไปหรือว่าเป็นการทรมานนะครับในสมัยครั้งพุทธกาลมีแล้วนะครับก็คือการตอบแทนกระแตนะครับที่เป็นสัตว์ที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนะครับแต่ว่าเขาส่งเสียงนะครับเพื่อให้พระราชาตื่นนะครับก็รอดพ้นจากการงูฉกนะครับเพราะฉะนั้นพระราชาก็เลยพระราชทานพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับบอกว่าเป็นที่ให้อาหารแก่กระแตนะก็มีเรื่องราวก็สามารถที่จะไปสืบค้นได้ประเภทที่3นะครับก็คือกตัญญูต่อสิ่งของก็คือสิ่งของใดก็ตามนะครับที่มีคุณต่อเรานะครับอย่างเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถานศึกษาวัดต้นไม้ป่าไม้หรือว่าวัสดุอะไรที่เราใช้เลี้ยงชีพอย่างเช่นรถยนต์นะครับอ อันนี้เราจะต้องปฏิบัติต่อเขาให้ดีนะครับไม่ลบลู่ดูแคลนไม่ทำลายนะครับอย่างเช่นที่เป็นตัวอย่างนะครับไม้คานนะครับที่ใช้หาบของขายนะเมื่อตัวเองนี่ตั้งตนได้แล้วนะครับมีฐานะร่ำรวยก็ระลึกถึงคุณความดีของไม้คานนะครับเอาไม้คานเนี่ยไปเลี่ยมทองไปเก็บเป็นที่ระลึกเลยนะครับอันนี้ก็มีอยู่แล้วประเภทที่4นะครับกตัญญูต่อบุญนะครับก็คือเรานะครับรู้ว่าคนเราเกิดมานะครับมีอายุยืนยาวมีร่างกายที่แข็งแรงมีผิวพรรณดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอันนี้ก็ต้องคิดว่าได้มาเพราะว่าบุญนะครับที่เราสั่งสมมาแล้วก็สุดท้ายนะครับกตัญญูต่อตนเองก็คือร่างกายของเรานะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการที่จะใช้ในการทำความดีใช้ในการสร้างบุญกุศลนะครับเพื่อความสุขแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องทนุถนอมนะครับดูแลร่างกายของเราให้ดีรักษาสุขภาพนะครับไม่ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งของมึนเมาต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นกตัญญูต่อ5ประการนะครับก็สำหรับความกตัญญูวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับติดตามในอาทิตย์หน้านะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปภ.เร่งรับมือฝนตกต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดและส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคตรพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: ยุงขยง
8: 2
7: 1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: ปภ.เร่งรับมือฝนตกต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดและส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางพร้อมสำรวจจุดเสี่ยงสุโขทัยป้องกันน้ำท่วมคุณสรทานเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
10: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยในระยะนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้มีการเน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย10เขตจังหวัดลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีและเครื่องสูบส่ง 31,500 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวกหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
11: ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดความร่วมมือของ2ประเทศและจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม AFF ครั้งที่3คดีกักตุนน้ำมัน DSI ออกหมายเรียกน้องชายเสียตือรับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ส่วนคิวต่อไป6โรงกลั่นเรียก 11-12 มิถุนายนนี้โดนคดีปกปิดข้อมูลขนส่งน้ำมันติดตามความคืบหน้ากรณีของนายทักษิณชินวัตรหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าได้เซ็นตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดพิจารณารายละเอียดผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งในส่วนของปลัดกระทรวงยุติธรรมระบุคณะกรรมการอยู่ระหว่างการนัดวันประชุมในเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันและฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากขึ้นโดยจะเริ่มณวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศไทยนั้นส่ออดดูฟรีด้วยค่าลิขสิทธิ์สูงจากฝ่ายเอกชนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
14: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
17: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้

0: ันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
6: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
8: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัว
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัว
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัว
8: คือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัว
10: ความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขายอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดดไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ย ความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วก็กู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะฉะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
2: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
1: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆบอกวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
2: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
1: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมุติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
2: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
3: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เงินตัวเบากระเป๋าเฮียนเปียนเฮ้ยเดี๋ยวดูสิดูเดี๋ยวกระเจียนจะรอก
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ต
2: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตราย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันMember Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B-Quick 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิก B-Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B-Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: เริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานและบุตรชายลงพื้นที่หาเสียงในเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพร้อมพูดคุยพบปะกับนายสารัตน์ม่วงสิริผู้สมัครสก.เขตบางขุนเทียนของกลุ่มคนทำงานโดยรับฟังปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ด้วยทั้งสองเขตเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีปัญหาด้านการคมนาคมน้ำท่วมและมีสัดส่วนผู้สูงอายุจำนวนมากจึงต้องเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคและสวัสดิการรองรับสังคมผู้สูงอายุพร้อมกล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุโดยจะพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดระยะเวลารอพบแพทย์และขยายโครงการ30บาทรักษาทุกที่ในหน่วยบริการของกทมนอกจากนี้ยังมีแผนสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุผ่านชมรมต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสังคมและกิจกรรมร่วมกันลดภาวะติดบ้านติดเตียงรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำแพลตฟอร์มจับคู่ทักษะและอาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ส่วนช่วงเช้าวันนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนากรลิ้มวาทรสผู้สมัครสก.เบอร์1เขตบางรักลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดวัดแขกเขตบางรักบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยนายอนุชากล่าวว่าเรื่องของเศรษฐกิจยังเป็นประเด็นหลักจากการลงพื้นที่เห็นการใช้สอยอาจจะยังไม่มากเหมือนปกติเพราะฉะนั้นกทม.ถ้ามีโอกาสก็ต้องมาสนับสนุนในเรื่องของการทำให้ทุกอย่างให้สะดวกสบายมากขึ้นเรื่องความสะอาดการเก็บขยะบริเวณนี้ต้องทำเพิ่มเติมมากขึ้นทำให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นและบริเวณสีลมมีในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยอะมากๆมีสถาปัตยกรรมต่างๆสวยงามคือความเป็นกรุงเทพควรเข้ามาดูในขอบเขตต่างๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีตลาดและสถานที่อื่นๆที่น่าสนใจพร้อมกล่าวถึงการจัดการคอร์รัปชันว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของเราคือตรวจสอบได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องมีข้าราชการกทม.หลายคนมีการส่งสัญญาณมาถึงตนดังนั้นจะพูดว่าไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ตามที่หลายคนพูดกันมาคำพูดที่เข้าใจง่ายคือถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกปิดท้ายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบปรากฏการณ์ปลิงสีชมพูเกยตื้นเกลื่อนหาดสวนสนจังหวัดระยองคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: จากกรณีปรากฏการณ์ปิงทะเลสีชมพูเกยหาดสวนสนตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองชาวประมงพื้นบ้านคาดว่าอาจบ่งบอกถึงระบบนิเวศใต้ทะเลที่ไม่ดีเกิดความเสื่อมโทรมขณะที่ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งนักวิชาการลงพื้นที่เบื้องต้นเก็บคุณภาพน้ำทะเลไปตรวจสอบเตือนห้ามจับห้ามเหยียบซึ่งได้เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตพร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลเพื่อหาสาเหตุของการเกยตื้นพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: แผ่นดินนี้มีบุญคุณต้องทดแทนคุณของแผ่นดิน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้ว แถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้นว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่เราเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
1: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
3: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
2: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะฮะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ1ล้าน2แสนคนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
1: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมไตร่ตรองดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเออเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
1: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
2: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาประปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทย
4: และรัฐบาลเดินหน้าอันครอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจับมา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐบาลเดินหน้าอันคลอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางนี้นายศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจึงได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวรัฐบาลไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ต้องดำเนินการก่อนเรื่องอื่นๆทั้งหมดเพื่อรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวทั้งนี้การที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหรือยอมรับแนวทางใดล่วงหน้าแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: ปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8-9มิถุนายนณ กรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะไปด้วยนับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะเป็นการผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้จะมุ่งหาแนวทางเสริมสร้างบทบาทอาเซียนในการรับมือความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาต้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าว
9: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันๆห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่ายังไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิตใจดีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแต
2: ่ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุลาบนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอภิใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปะจะไปทำหรออายุปุ่นนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังโอไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะโอไปเลยเดี๋ยวโอช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: เออพูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ่มเพิ่มนะคะ
3: ตำรวจสอบสวนกลางรวบม้ากดเงินเชิดเงินล้านหนีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
4: นางสาวรุ่งทิวาและนายอนุรักษ์ถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อสั่งการและชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกลวงอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคดียาเสพติดและการฟอกเงินพร้อมข่มขู่ให้โอนเงินมาตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจผู้เสียหายลงเชื่อและโอนเงินรวม2 ล้านบาทก่อนจะไม่สามารถติดต่อคนร้ายได้ซึ่งจากการสืบสวนขยายผลพบว่านายอนุรักษ์ถูกชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในสปป.ลาวจากนั้นได้ชักชวนนางสาวรุ่งทิวาเข้าร่วมขบวนการทำหน้าที่เดินทางไปถอนเงินสดจากธนาคารภายหลังผู้เสียหายโอนเงิน2 ล้านบาทแก๊งได้แบ่งเงินเข้าบัญชีของนายอนุรักษ์และนางสาวรุ่งทิวาคนละ1 ล้านบาทแต่ภายหลังถอนเงินสดได้เกือบ2 ล้านบาทนางสาวรุ่งทิวากลับไม่นำเงินจำนวน1 ล้านบาทไปส่งมอบให้กับเครือข่ายตามที่ตกลงไว้และปิดโทรศัพท์หลบหนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดนครพนมก่อนจะย้ายไปซ่อนตัวที่จังหวัดระยองเมื่อเครือข่ายฝั่งสปป.ลาวที่คอยสังเกตการทราบว่าเงินถูกเชิดหนีจึงเข้าควบคุมตัวนายอนุรักษ์และยึดเงินสดกอดบังคับขึ้นรถยนต์พาข้ามแดนไปยังแขวงสวรรณเขตเพื่อใช้เป็นตัวประกันกดดันให้นางสาวรุ่งทิวานำเงินมาคืนกระทั่งมีผู้เข้ามาช่วยเจรจานายอนุรักษ์จึงได้รับการปล่อยตัวต่อมาตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มทั้งสองได้สำเร็จจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับว่าเคยทำหน้าที่รับโอนและถอนเงินให้กับเครือข่ายดังกล่าวมาแล้ว 3-4 ครั้งณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: มาปิดท้ายกันที่นักตบสาวไทยแพ้เทค3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026นัดที่4ทำให้จบสนามแรกที่จีนทีมไทยอย่างไร้ชัยชนะคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนทัพลูกยางสาวไทยอันดับ20ของโลกลงแข่งนัดสุดท้ายของสนามแรกพบกับสาธารณรัฐเช็กอันดับ13ของโลกโดยนัดนี้โค้ชออสให้โอกาสเพียวอัชราพรออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกผลปรากฏว่าทีมสาวไทยที่พยายามสู้เต็มที่แล้วแต่ก็ตกไม่ผ่านบล็อกใหญ่ของเช็กและตีเสียเองกันไปหลายแต้มสุดท้ายแพ้เช็กไป3เซตรวด14-25 19-25และ11-25ทำให้จบสัปดาห์แรกทีมสาวไทยแพ้4นัดรวดส่งผลให้อันดับโลกล่วงอย่างต่อเนื่องจากอันดับ20หล่นไปอยู่ที่อันดับ23ของโลกสำหรับสนามที่2จะกลับมาแข่งที่ประเทศไทยในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17-21มิถุนายนนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ระดับสนใจอัป

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: เงียบแต่ได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอเนี่ยฮะ
0: เอารถบุพเป็นชากแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
0: ว้าไม่แห่งจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอัวพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
0: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอัพพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนน่ะบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
0: โอ้ยคิดยังง่ายยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะทายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดกังเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
0: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
0: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
2: ่
0: ะ
2: ก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้ร่วมงานเมื่อไหร่ล่ะ
2: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
0: อ้าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
2: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
0: ก็อ้วกกำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีพอลีเลย
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลุกไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปทำบุญฟังธรรมที่วัดนะคะถ้าวัดไหนมีบรรยากาศร่มรื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านก็พลอยทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานสบายตาสบายใจอยากทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นรู้ไหมคะว่าคนที่อาสาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของวัดให้สะอาดอยู่เสมอด้วยจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้ที่มาใช้ได้ความสะดวกสบายผลบุญก็เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วพอใจของเขาคิดถึงความสะอาดคิดถึงความผ่องใสมากๆเข้าคนประเภทนี้ขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้องน้ำหรือว่าส้วมนะคะใครๆก็มาถ่ายหนักถ่ายเบาไว้เมื่อเขาตัดความมานะถือตัวออกไปจากใจได้ยอมไปขัดห้องน้ำให้สะอาดพอความมานะถือตัวมันหลุดจากใจใจก็จะสว่างโพลงเวลานั่งสมาธิตรึกในธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อละโลกไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าก็ตามรัศมีกายของเขาจะสว่างกว่าเทวดานางฟ้าองค์อื่นๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งผิวพรรณจะผ่องใสนุ่มนวลเดินทางไปถึงไหนก็เจอแต่หนทางสถานที่สะอาดสะอ้านเนื่องจากเขาได้เพาะความสะอาดไว้ตั้งแต่ชาตินี้ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามเข้าห้องน้ำแล้วทำให้สกปรกขี้เกียจราดน้ำล้างอย่างนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเนื้อตัวผิวพรรณก็จะกระดำกระด่างมีกลิ่นตัวเหม็นสาบฉุนจัดเหมือนกลิ่นห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบช่วยการงานของสงฆ์เข้าไปช่วยหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระนะคะแต่ว่าไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดชาติต่อไปเกิดมามีทรัพย์มั่งคั่งแต่ผิวพรรณหน้าตากระดำกระด่างมีไฝฟ้าตกกระเต็มไปหมดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคนเราหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่

0: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงร้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายกเตรียมเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมรัฐบาลเดินหน้าอันคลอสกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันยันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดรัฐบาลยังเตรียมรับมือน้ำท่วมเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนน้ำมาสั่งหยุดเรียนได้ทันทีและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,099 ล้านบาทผู้ใช้สิทธิ์กว่า 21.85 ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมเกือบ1ล้านรายสะท้อนกำลังซื้อฟื้นทั่วประเทศพร้อมเปิดใช้ผ่านแพลตฟอร์มสั่งออนไลน์15มิถุนายนเอกชนชี้ไทยช่วยไทยพลัส6วันแรกคึกคักจับตาหลัง15วันแรกเสนอรัฐลดภาษีค่าไฟสมทบประกันสังคม 50% รัฐมนตรีซาบิดาเปิดเส้นทางศรัทธาลุ่มสะแกกรังขับเคลื่อนCultural Economyสร้างรายได้ชุมชนจากทุนทางศาสนาและวัฒนธรรมยศชนันลงพื้นที่สงขลาติดตามความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับสมุนไพรท้องถิ่นสู่ธุรกิจสุขภาพมูลค่าสูงระดับสากลสุภจีโพสต์ Facebook จะสู้ทุกรูปแบบทุกช่องทางแก้ปัญหากุ้งลดผลกระทบให้เกษตรกรหลังมาเลระงับนำเข้ากุ้งไทยไม่แจ้งล่วงหน้าพาณิชย์เกษตรรับลูกนายกลุยแก้ปัญหากุ้งไทยหลังมาเลเซียระงับนำเข้าเร่งดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่ป้องกันราคาหน้าฟาร์มตกปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามประกาศและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนสวนดุสิตโพเผยประชาชนกว่า 85% ยอมรับความหลากหลายทางเพศชี้รัฐควรส่งเสริมการยอมรับในสังคมนิดาโพเผยความคิดเห็นคนกรุงโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ชัดชาตินำลิ่ว 67.30%ชัชชาติเดินตลาดปฐวิกรชี้4ปีข้างหน้าปัญหาใหญ่คือเศรษฐกิจชูวิชั่นเปิดแพลตฟอร์มหนุน SME ดร.มลิกาหาเสียงตลาดอตก.ชูนโยบายจับคู่กู้เงินสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์คนไทยอนุชาจวกสวยกทม.หัวไม่สายหางไม่กระดิกแซะเดือดคนกทม.รู้กันหมดอิสระจริงไม่จริงไม่อยากพูดมากประสาทตาควายเนิน350แรงไม่พักเหตุนักท่องเที่ยวทะลักวันที่2กว่า 1,500 คนแห่สัมผัสประวัติศาสตร์ชายแดนหนุนเศรษฐกิจชุมชนคึกคักตำรวจบุกจับหมอฉีดหน้าเถื่อนชาวรัสเซียใช้วิลล่าหรูกลางภูเก็ตเป็นคลินิกยอมรับไม่มีใบประกอบวิชาชีพอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนแอบนำเข้าจากรัสเซียตำรวจสภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวน้าชายอายุ17ปีและพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นอายุ13ปีฝากขังศาลจังหวัดทองผาภูม
6: ิสำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21 นาฬิกาที่
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: Beautiful music, beautiful songs for you
9: SuchadRadio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
10: Beautiful Music
11: สนับสนุนโดย
12: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: slave to the rhythm เสียงของ Dame Shirley Bassey หรือท่านผู้หญิง Shirley Bassey มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เรามีทั้งร้อนทั้งฝนปนเปกันไปใน Sunday Special เอพิโซดที่39ของ Dame Shirley Bassey พาคุณเดินทางมาถึงเพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร SSlave to the rhythm สะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการความสดใสของแรงงานการเคลื่อนไหวภาพของการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าเนื้อเพลงและดนตรีนั้นจินตนาการให้เรานึกไปถึงวงล้อที่หมุนไม่เคยหยุดเสียงเหล็กกระทบกันสะท้อนออกมาเป็นประกายไฟ Slave to the rhythmเป็นเพลงที่สะท้อนให้เรารู้สึกถึงความอดทนไม่ใช่เฉพาะแก่การอดทนแค่ร่างกายเท่านั้นนะครับต้องอดทนทางอารมณ์ด้วยซึ่งชีวิตของทั้งหมดในจักรวาลก็ถูกกำหนดโดยจังหวะและการกระทำที่มาเป็นช่วงเป็นช่วงซ้ำๆเหมือนจังหวะของชีวิตที่จะมีลีลาของมันเอง Slave to the rhythmตอกย้ำถึงการยอมจำนนต่อพลังที่อยู่เหนือการควบคุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานมันก็ต้องมีจังหวะจริงๆใช่ไหมฮะคนเราเข้าจังหวะถูกปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชครวยเลยคนที่ยังเข้าจังหวะไม่ถูกก็ต้องพยายามต่อไปจนกว่าจะเข้าจังหวะนั้นถูกและการเข้าให้ถูกจังหวะนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวเรื่องของความรักเรื่องของโชคชะตาเรื่องของทุกๆสิ่ง slaveในตัวของมันเองก็บอกอยู่แล้วต้องหมายถึงว่าเราต้องเป็นทาสของจังหวะที่มันเกิดขึ้นเป็นเพลงที่จะพยายามบอกให้เรานะยอมรับเพราะถ้าเกิดเราไม่ยอมรับมันนะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกที่กดดันและจะรู้สึกเป็นทุกข์กับมันแต่ถ้าเรายอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะเราก็จะได้ enjoy และมีความสุขไปกับสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเป็นพลังจักรวาลที่ไม่มีใครจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ Slave to the Rhythm เป็นผลงานการประพันธ์ของ Bruce Woolley Simon Darlow Stephen Lipson และ Trevor Horn ท่านผู้หญิง Shirley Bassey บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี1969หรือพ.ศ. 2539อยู่ในอัลบั้มชุด The Show Must Go Onอลังเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Slave to the Rhythm เพลงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน sushatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ก็น้อมนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับ Beautiful Music ได้นำพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของราชวงศ์จักรีในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปวันนี้เราจะไปอ่านพระราชหัตถเลขาระหว่างที่ทรงประทับอยู่บนเรือมหาจักรีลงวันที่9เมษายนพุทธศักราช1258หรือพ.ศ. 2439เมื่อคืนนี้ค่อยหลับมากขึ้นเช้าไม่สู้ร้อนเพราะเอาม่านบังได้นอนจนเช้า3โมงวันนี้กินแต่ข้าวต้มบ่ายโมงครึ่งกินข้าวกลางวันเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาได้เห็นเกาะริดังในเวลาจวนพลบอะไรอะไรเกือบจะลงเป็นตามเคยอยู่แล้วคือหนังสือบางกอกตามมากวนต้องอ่านเขียนวันยังค่ำเมื่อเป็นดังนี้เมื่อยก็ตามมาด้วยวันนี้เรือคลอนมากหน่อยไม่แต่ดิโลกวุฒกินข้าวไม่อิ่มเหมือนกันก็บังคับที่ให้พูดอังกฤษทำให้คนนิ่งไปเป็นอันมากแต่ดูตั้งใจเรียนด้วยกันทุกคนยังไม่มีเรื่องสนุกสนานอันใดยังอดหมากไม่ได้วันนี้กินสองคำแล้วเรื่องฟันประดักประเดิดเต็มทีอ้ายแฉ่งบอกตำราให้เอาหมากแห้งเผาไฟถู ยังไม่ได้ลองดูหมอแกว่าฟันฉันขาวดูหนุ่มขึ้นเหมือนอายุสัก30ปีกรมสมมุติแกก็ว่าเหมือนกันเป็นการทุ่มกันจริงแต่ว่าที่แท้เรื่องหน้ากรานนั้นไม่เป็นแต่เด็กผู้ใหญ่กรานเหมือนกันฟันขาวดูมันเป็นเจ้าหนูขึ้นหน่อยๆได้จริงแต่ถ้าขาวที่บ้านเห็นจะเย้ยเก๋ที่นี่มันขาวไปด้วยกันหมดดูไม่เป็นไรขออย่าให้เข้าใจว่าแต่งฝรั่งกินหมากเวลากินนั่งในห้องเนื้อๆสยามมวยทีเดียวแม่เล็กคงจะได้สังเกตรูปร่างกับตันคัมมิ่งขอให้ลองทายว่าอายุสักเท่าไหร่เพิ่งจะได้โจทย์กันวันนี้แกแก่กว่าฉัน10วันเท่านั้นรับราชการมา30ปีเท่ากับฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเว้นแต่พึ่งมั่นกันกับผู้หญิงเมื่อก่อนจะมานี้ยังไม่ได้แต่งงานมีรูปมาตั้งไว้ทั้งที่ห้องตายใหญ่และที่ห้องนอนแกเองด้วยเป็นคนสนุกคบง่ายแต่ไม่ใช่อย่างแกเป็นตลกวันนี้เวลา10ทุ่มจะตรงเกาะบลาลาเป็นอันออกจากพระราชอาณาเขตค่ำวันนี้ปรึกษากันถึงเรื่องจะเลี้ยงข้าวแช่กันในวันเถลิงศกที่เฮริกันเฮาส์เห็นจะเป็นอันสำเร็จได้ด้วยคุกคนครัวที่มามันเลวเต็มทีเป็นพ้นวิสัยที่จะทำให้สำเร็จได
1: ้ฟังและคิดอะไรได้บ้างครับผมก็แอบอมยิ้มเหมือนกันกับพระราชหัตถเลขาฉบับนี้
0: บันทึกของพระองค์ท่านวันต่อๆไปจะเป็นยังไงจะมาเล่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชอร์รี่บาซีที่จะพาคุณผู้ฟังไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ So In Love งานประพันธ์ของ Cole Porter อยู่ในมิวสิควลเรื่อง Kiss Me Kate ซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจและมีรากฐานมาจากบทประพันธ์ของเชกสเปียร์เรื่อง The Taming of the Shrewแต่งกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2133ถึง2135ตรงกับรัชกาลที่17ของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชต่อไปจนถึงรัชกาลที่18คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมิวสิคัลของโคลพอตเตอร์ก็มีรากฐานมาจากบทประพันธ์ของเชกสเปียร์เรื่องนี้นะครับโคลพอตเตอร์แต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2491หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ประมาณ3ปีเป็นเพลงดังจากมิวสิคัลเรื่องนี้นะครับออกนอกละครมาก็เป็นแพตตี้เพจที่ทำให้เพลง So In Love นี่โด่งดังมากในปีพ.ศ. 2492เป็นต้นมาและเพลงนี้ก็ถูกบันทึกเสียงใหม่ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับล่าสุดนี่เป็นโทนี่เบนเน็ตอยู่ในอัลบั้มชุด Love For Saleออกมาในปีพ.ศ. 2564นี่เองเดมเชอร์รี่แบสซี่หรือท่านผู้หญิงเชอร์รี่แบสซี่บันทึกเสียงเพลง So In Love เอาไว้ในปีพ.ศ. 2504เสียงไซกิกเลยครับไพเราะมากเพลงที่2 Softly As I Leave You ต้นทางเป็นเพลงป๊อปปูล่ามากในภาษาอิตาเลียนชื่อ Piano คนแต่งทำนองคือโทนี่ดีวิต้าคำร้องภาษาอิตาลีโดยจอร์จิโอคาลาเบรเซ่คำร้องเป็นภาษาอังกฤษโดยฮัลชัปเปอร์ลิลิสเป็นภาษาอิตาลีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503นะครับเอลวิสเพรสลีย์ตอนที่ท่านแสดงที่ลาสเวกัสเล่าที่มาของเพลงนี้ว่าเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาที่คุณสามีเนี่ยกำลังจะสิ้นลมแล้วคุณภรรยาก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆแล้วก็เผลอหลับไปก่อนที่คุณสามีจะสิ้นลมก็พรรณนาเป็นจดหมายสั่งเสียนี่ว่ากำลังจะไปแล้วนะแล้วก็จะพยายามไปอย่างสงบเพื่อไม่ไปกวนให้เธอต้องตื่นขึ้นมาพบกับสภาพที่ฉันกำลังจะจากไปหัวใจฉันคงจะแตกสลายถ้าจะได้เห็นภาพของเธอร่ำครวญกับการที่ฉันกำลังจะต้องไปโรแมนติกมากเลยใช่ไหมครับเพลงนี้นี่ถูก cover ถูกร้องโดยบรรดาศิลปินหลากหลายไม่ว่าจะเป็นFrank Sinatra, Matt Monroe, Andy Williams, Bobby Darin, Elvis Presley, Eddie Gomez ฝ่ายหญิงก็ร้องไว้เยอะมากเลยเหมือนกันรวมทั้ง Patti LaBelle ผมได้สัมผัสเพลงนี้เป็นครั้งแรกกับเวอร์ชันของ Cliff Richard ที่ร้องกับ London Philharmonic บันทึกการแสดงสดจาก Royal Albert Hall ในชุด Dressed for the Occasion ท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่บันทึกเสียงเพลง Softly As I Leave You ไว้ในปีพ.ศ. 2511อยู่ในอัลบั้มชุด This Is My Life ปิดท้ายกันที่งานประพันธ์ของนิวชิดาก้ากับฟิลโคดี้ออกมาในปีพ.ศ. 2515 The Carpenters มาคัฟเวอร์ไว้โด่งดังเช่นกันกับเพลง Solitaire ชายผู้หัวใจแตกสลายเลยอยู่คนเดียวเล่นเกม Solitaire ไปคนเดียวต่างหายตายจากโลกนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มชุด Superstar ออกมาในปีพ.ศ. 2549 So in love Softly as I leave you และ Solitaire ตรงนี้ทั้ง3เพลงครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกุลใน Beautiful Music ฟังเพลงกันทุกวันที่นี่ตรงนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็น Beautiful Music กำลังรณรงค์ให้ผู้คนอันกลับมาสื่อสารกันด้วยการเขียนจดหมายแบบสมัยนู้นนะครับเราจะฟังรายการวิทยุก็ต้องรอสัปดาห์นึงอาจจะมาสักครั้งนึงสำหรับรายการที่เขาไม่ได้จัดทุกวันจะสื่อสารกันก็ต้องเขียนเป็นจดหมายจะแนะนำเพลงหรือว่าขอเพลงไปให้คนนู้นคนนี้ก็ต้องรอแล้วก็ใจจดใจจ่อนะเอ๊ะจะได้ยินชื่อของเราหรือว่าจดหมายของเราอ่านออกอากาศกันวันไหนซึ่งเทรนด์แบบนี้ตอนนี้ก็กำลังกลับมานะครับสำหรับGen Z หรือ Gen Z ถึงขนาดเขามี Snail Mail Club เป็นชมรมของคนที่เขียนจดหมายหากันและจดหมายทุกฉบับก็จะเขียนด้วยความบรรจงเล่าเรื่องแชร์เรื่องราวอะไรต่างๆรวมทั้งมีอาร์ตเวิร์คเล็กๆที่ระบายด้วยดินสอสีอะไรอย่างเงี้ยครับวาดเป็นรูปนู้นรูปนี้ให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นชิ้นงานที่ตั้งใจทำมาจริงๆถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่ได้มีคุณค่าอะไรเป็นแค่กระดาษระบายสีแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ Beautiful Music ก็จึงอยากจะนำบรรยากาศแบบนี้นะครับกลับมาสู่คุณผู้ฟังทุกท่านและการเขียนจดหมายก็เป็นการตอกย้ำยืนยันว่าการใช้สมองของเราคิดแล้วเขียนจะเป็นการป้องกันการเกิดอาการอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตของเรา AI มาทำแทนไปเกือบจะทุกอย่างแล้วส่งจดหมายของคุณนะครับจะแนะนำเพลงจะเขียนถึงเพื่อนจะเล่าถึงอาหารที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมความประทับใจอะไรต่างๆหรือจะโยนท็อปิกมาหารือกันในรายการก็ได้ส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327 Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327นะครับผมมีเสื้อฮูดสีดำแขนยาวลายกราฟิกม้าทองคำมอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาคุยกันครับเชื่อเหอะถ้าเกิน10ผมก็จะพยายามไปหาอะไรมามอบให้เป็นที่ระลึกกันนะครับเพื่อนเขียนมาเขียนมารัวๆๆๆอีก4เพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร S เพลงแรก Somebody Like Me พูดลอยๆออกมาแบบนี้อาจจะหมายความว่าบางคนชอบฉันหรืออีกความหมายหนึ่งคำว่า like คำนี้จะแปลว่าเหมือนก็ได้ดังนั้น somebody like me ก็จะให้ความหมายว่าคนอย่างฉันนี่แหละ somebody like me เพลงนี้เป็นในแนว country music บันทึกเสียงเอาไว้ในอัลบั้มชุด and we were lovers งานประพันธ์ของ Wayne Carson Thompson หรือ Wayne Carson นักแต่งเพลงชาวอเมริกันผู้แต่งเพลงดังอย่าง you're always on my mind เพลงดังของ Willie Nelson นั่นแหละครับSomebody like me บอกเตือนสาวๆทั้งหลายว่าอย่าทำให้แฟนของเธออกหักหรืออย่าทอดทิ้งเขาหรือปฏิบัติต่อเขาไม่ดีดูแลแบบทิ้งๆกว้างๆระวังนะเดี๋ยวจะมีสาวอื่นมาคว้าไปกินซะสาวแบบไหนล่ะสาวแบบฉันนี่แหละ Somebody like me นี่แหละขอเตือนให้รู้แม้ว่ามันอาจจะเป็นความผิดบาปนะแต่มันก็เป็นความผิดบาปของคุณนะที่ไม่ดูแลเขามิใช่หรือส่งไปเตือนใจคุณสาวๆทั้งหลายนะครับเพลงที่2 Somebody Loves Me งานประพันธ์ของ George Gershwin แต่คำร้องโดย Ballad MacDonald และ Buddy DeSilva publish ออกมาในปีก่อนปีสุดท้ายของรัชกาลรัชกาลที่6นะครับนั่นคือพ.ศ. 2467หรือ1924เพลงดังเพลงดีก้าวผ่านกาลเวลามาทุกยุคทุกสมัย Nat King Cole Perry Como Ray Conniff Bing Crosby Victor Moore Doris Day Duke Ellington Ella Fitzgerald Percy Faith George Gershwin Dizzy Gillespie และอื่นๆอีกมากมายก็ได้บันทึกเสียงเพลงนี้ไว้รวมทั้ง Don McLean และรุ่นไล่ๆนี้นะครับก็มี Tony Bennett กับ Diana Krall เมื่อปีพ.ศ. 2561นี่เองอยู่ในภาพยนตร์ทั้งหลายเรื่องนะครับรวมทั้งBroadway Rhythm, Rhapsody in Blue, Lullaby of Broadway, Somebody Loves Me, และ Pete Kelly's Blues เป็นต้น ท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่บันทึกเสียงเพลงนี้ Somebody Love Me เอาไว้ในปีพ.ศ. 2503หรือ1960เพลงที่3 Someday คนละ Someday กับ Mariah Carey นะครับ Someday เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของ Richard Carpenter พี่ชายของ Karen Carpenter 1ใน2ของสมาชิกวง The Carpenter ร่วมกับ John Bettisอยู่ในอัลบั้มของ The Carpenter ชุด The Ticket to Ride ออกมาในปีพ.ศ. 2512ท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุด And I Love You So ในปี2515และปี2516ท่านก็มีเพลงนี้ Somehow อยู่ในอัลบั้มชุด Never Never Never Somehow ผลงานการประพันธ์ของ Hal Hagerty กับ Lali Grossmanเป็นเพลงบัลลาดที่อลังการมาก4เพลงในช่วงนี้นะครับ Somebody Like Me Somebody Loves Me Someday และ Somehow

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Beautiful Music เตรียมเพลงเพราะๆไว้ให้คุณประมาณ16เพลงนะครับในแต่ละวันบางเพลงก็สั้นบางเพลงก็ยาวแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงประมาณ1ชั่วโมงซึ่งส่วนใหญ่แล้วทุกเพลงไม่สามารถจะเปิดให้ครบภายใน1ชั่วโมงได้ดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังแบบเต็มๆไม่มีอะไรติดขัดก็ต้องที่ suchadradio.com เข้าไปในเบราว์เซอร์ของคุณในมือถือนี่ล่ะครับเข้าถึงได้ทุกที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่มีคลื่นแทรกสัญญาณใสฟังกิ๊กที่ suchadradio.com แล้วก็ยังมีรายการย้อนหลังจากวันอื่นๆจากหลากหลายสไตล์ของเพลงให้คุณได้ฟังกันอย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่5ของ Beautiful Music ก็มีอย่างน้อยประมาณ 1,500 เอพิโซดทีเดียวที่จะให้คุณได้ฟังกันเหมาะเป็นอย่างยิ่งครับเวลาเดินทางไปไกลๆอยากจะฟังเพลงอยากจะฟังใครคุยเป็นเพื่อนหรือทำอะไรที่บ้านปลูกต้นไม้ทำงานบ้านเปิดไปเรื่อยครับก็จะได้ฟังเพลงไปเรื่อยๆเต็มๆชอบฟังเพลงในแนวคันทรีก็ไปกดเอารายการที่มาในวันอังคารเนี่ยครับก็จะฟังกันต่อเนื่องไปเลยเต็มๆอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชลีแบสซี่ที่จะให้คุณได้ฟังกันนะครับ Someone Who Cares อันนี้ก็อยู่ในอัลบั้มชุด Never Never Never ออกมาในปีพ.ศ. 2516เพลงที่2 Something เป็นงานประพันธ์ของ The Beatles เขาท่านผู้หญิงร้องเอาไว้ในอัลบั้มชุดThe Shirley Bassey Collection 2515ปิดท้ายกันที่เพลงจากมิวสิคัลเรื่อง The King and I Something Wonderful ในอัลบั้มชุด20 Golden Film Hits ออกมาในปีพ.ศ. 2520

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ1วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา2เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ข่าวค่ำร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 นะคะวันที่7มิถุนายนนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศถ้าเกิดอยากจะเห็นหน้าค่าตากันนะคะมาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจกันได้นะคะผ่านทาง Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะแต่ก็ยังมีประเด็นข่าวที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะนะคะช่วงนี้บรรดาผู้สมัครนะคะรับเลือกตั้งนะคะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต่างหาเสียงกันอย่างคึกคักทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครที่อิสระหรือว่าสังกัดพรรคการเมืองนะคะแต่ว่าประเด็นร้อนนะตอนนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของประเด็นที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบอบอากงนะฮะวันนี้มีความคิดความเห็นนะคะทั้งผู้ที่ถูกพาดพิงรวมถึงบรรดาผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหลายนะคะก็มีความเห็นที่หลากหลายทีเดียวนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ว่าไปดูนิดาโพเขาไปสำรวจนะคะตัวเลขโค้งแรกของศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ยังคงกวาดคะแนนนำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลกว่าทุกคนเลยทีเดียวนะคะมีกระแสตอบรับเนี่ยเกินครึ่งทีเดียว 67% นะคะแต่เบื้องต้นเองเนี่ยเรื่องของการสำรวจความคิดความเห็นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าต้องอย่าพึ่งไปลงความเห็นว่าคนที่ได้คะแนนนำโด่งตอนนี้เนี่ยจะนำโด่งไปจนสุดปลายทางนะเพราะว่าพลังเงียบที่ยังไม่ได้มาลงคะแนนเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแปรนะคะกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นด้วยในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีพลังเงียบเนี่ยก็ล้มนะฮะบรรดาคนที่ได้รับคะแนนนิยมโพลนำนะมาตลอดนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเงียบเนี่ยจะเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะฮะที่อาจจะทำให้ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่างการสำรวจความคิดความเห็นก็ได้นะคะไปดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันบ้างกระทรวงการ

0: คลังนี่เขาสรุปยอดตอนประมาณ5โมงเย็นของวันนี้นะคะก็สรุปรวมแล้วเนี่ยมีการใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 16,829 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีจำนวนผู้ใช้จ่ายนะคะ22ล้านรายด้วยกันนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยจะแจกให้ใช้ 1,000 บาทเนี่ยภายใน1เดือนนะคะนี่ผ่านไปแค่7วันนะคะตอนนี้มีคนที่ใช้ครบแล้วประมาณ 300,000 กว่ารายด้วยกันนะคะส่วนจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายตอนนี้ก็มีคนลงทะเบียนถึง 938,000 ร้านด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยนะคะให้บรรดาร้านค้าที่เป็นร้านนะคะรายย่อยเนี่ยสามารถที่จะมีเงินผันหมุนเวียนได้แต่ก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าร้านค้าที่เป็นร้านที่มีระบบเงินหมุนเวียนเนี่ยนะคะเกินคุณสมบัติแล้วก็ไม่ได้เข้าข่ายร่วมกับโครงการนี้เนี่ยก็ออกมาสะท้อนเหมือนกันเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าร้านประเภทไหนบ้างนะคะที่ออกมาสะท้อนความคิดความเห็นนี้นะคะไปดูที่ชายแดนกันบ้างปราสาทตาควายนะคะเนิน350ตอนนี้ต้องบอกว่าฮอตไม่หยุดเลยทีเดียวหลังจากเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะที่ปราสาทตาควายนะคะก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวทะลักวันที่2ตอนนี้เนี่ยมีถึง 1,500 คนค่ะขึ้นไปสัมผัสกับประวัติศาสตร์ชายแดนนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนที่คึกคักมากทีเดียวนะคะเรียกว่าคนในพื้นที่เนี่ยก็ไปดูนะคะหลังจากที่บริเวณปราสาทตาควายนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะในการสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะหลังจากที่ทางไทยสามารถยึดคืนกลับมาได้ตอนนี้นะคะบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ขึ้นไปท่องเที่ยวด้วยนะคะเขาบอกบรรยากาศเนี่ยโอ้โหทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาคึกคักมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: วินพาวเวอร์บาย PEA
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพี่กำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพี่กำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: แกงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะคะไปสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่50เขตนะคะจากตัวเลข2หน่วยตัวอย่างนะคะเรื่องของโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะถามแนวโน้มของคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมก็พบว่าอันดับ1 67.30 นะคะเลือกคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์อันดับ2 10.20 บอกว่ายังไม่แน่ใจและอันดับ3นะคะ8.20เลือกดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะจากพรรคประชาชนและอันดับ4 7.30 นะคะเลือกคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะอันดับ5 3.10เนี่ยเลือกคุณอนุชาบุรพะชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ601.55นะคะเลือกหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะคะและอันดับ7 101.05 บอกว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนและ 101.30 ก็บอกว่าจะเลือกพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรายอื่นนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขของคุณชัดชาติเนี่ยนะเรียกว่านำโด่งเลยทีเดียวนะคะ 67% ด้วยกันส่วนการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกนะคะพบว่าอันดับ1เนี่ย129ก็คือเลือกผู้สมัครอิสระและอันดับ2 126.50 เนี่ยจะเลือกพรรคประชาชนอันดับ3 118บอกยังไม่ได้ตัดสินใจและอันดับ4 111บอกพรรคประชาธิปัตย์และอันดับ5ก็จะเลือกกลุ่มอื่นๆนะคะก็ถือว่าสัดส่วนการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะคะระหว่างผู้สมัครอิสระกับพรรคประชาชนนะคะส่วนปมร้อนเรื่องของการเลือกตั้งกทมในครั้งนี้คงหนีไม่พ้นเนี่ยจากการเปิดเผยถึงระบบอากงนะวันนี้ก็มีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เตรียมลงแข่งขันในสนามกรุงเทพมหานครไปดูคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์กันก่อนนะคะก็ตอบคำถามนะฮะในประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการเนี่ยอาจารย์ชัชชาติเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่มีทั้งคนสมหวังและผิดหวังนะคะจนนำไปสู่วัฏกรรมของความไม่พอใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถแนวทางของทีมงานคือการเลือกคนดีคนเก่งและเน้นย้ำเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในการเข้ามาทำงานในส่วนรวมนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังตอบโต้กรณีที่คุณจิรยุหงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยออกมาระบุถึงพฤติกรรมของผู้อำนวยการเขตรายหนึ่งนะคะคุณชัชชาติบอกว่าในช่วงที่บริหารอยู่นั้นยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้ แต่หากผู้บริหารชุดใหม่มีข้อมูลหรือมีผู้เปิดเผยหลักฐานเข้ามาก็พร้อมดำเนินการทันทีเพราะกรุงเทพมหานครนั้นมีนโยบายประกาศชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าจะไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศในทุกรูปแบบหากใครมีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานก็ขอให้ออกมาเปิดเผยได้เลยเพื่อจะได้นำคนไม่ดีออกจากระบบนะคะนอกจากนี้ส่วนกระแสที่มีการพาดพิงเรื่องของการทำ IO ในโลกออนไลน์นะคะอาจารย์ชัดชาติบอกว่าทีมงานชัดชาติเน้นไม่มีการทำ IO หรือระดมพลไปกล่าวร้ายโจมตีผู้อื่นอย่างแน่นอนมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายให้ประชาชนตัดสินแต่อาจจะมีแฟนคลับที่ช่วยสนับสนุนซึ่งตนเองก็ขอให้โฟกัสที่เนื้องานเป็นหลักนะคะวันนี้ก็เดินทางลงพื้นที่หาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนนะคะในหลากหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะไปดูความเห็นของดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรกันบ้างจากพรรคประชาชนนะคะให้สัมภาษณ์ถึงระบอบอากงว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งในการทุจริตนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยและเรื่องเหล่านี้ทางพรรคประชาชนให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการทุจริตงบประมาณการทุจริตซื้อขายตำแหน่งต้องใช้เจตนาอันแน่วแน่และมีเจตจำนงทางการเมืองรวมถึงมีระบบป้องกันและติดตามจับนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนได้นำเสนอมาโดยตลอดปัญหาเหล่านี้พูดได้เลยค่ะดร.โจบอกว่าถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนขอโอกาสจากชาวกรุงเทพมหานครเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการบริหารแบบที่มีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นอย่างไรนะคะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะถ้าหากได้เป็นผู้ว่าจะเข้าไปรื้อระบบหรือไม่ดร.โจบอกว่าอย่างที่เรียนหัวไม่สายหางไม่กระดิกเราต้องเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นการซื้อขายตำแหน่งทำไปเพื่อโกงกินงบประมาณผลประโยชน์การถอนทุนคืนให้ได้มากกว่าเงินที่ซื้อตำแหน่งดังนั้นหากไม่สามารถโกงกินได้การคือสายซื้อขายตำแหน่งก็จะไม่มีประโยชน์และพรรคประชาชนก็มีระบอบในการป้องกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นน้ำนะคะในขณะเดียวกันมีการถามถึงผลสำรวจนิดาโพโค้งแรกว่าดร.โจนั้นเนี่ยนะคะได้ถูกทิ้งห่างนะคะจากอาจารย์ชัดชาตินะคะเพราะว่าเขานำโด่งแต่ว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยอยู่อันดับ3จะทำอย่างไรให้ตีคะแนนขึ้นมานะคะทางดร.โจบอกว่าวันที่28มิถุนายนเนี่ยคือโพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะคะมันยังเหลือเวลาในการหาเสียงนะคะไปฟังความเห็นจากคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องของการคอร์รัปชันกันบ้างนะคะคุณอนุชาบอกว่าเรื่องของการปรับคอร์รัปชันเนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะตรวจสอบได้แต่ตอนนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ข้าราชการกทมเนี่ยหลายคนมีการส่งสัญญาณมาถึงนะคะจะพูดว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ตามที่หลายคนพูดกันพูดที่เข้าใจกันง่ายก็คือถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกนะคะและก็บอกเองว่ากทมนั้นมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่การหาใบเสร็จเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นผู้ที่หาผลประโยชน์นะคะและส่งประโยชน์เขาก็มีวิธีการเรี่ยงเรื่องใบเสร็จเป็นไปไม่ได้ที่จะหาเพียงแต่ผู้บริหารซึ่งตอนนี้หมดเวลาไปแล้วเนี่ยจะต้องออกมาพูดความจริงว่าเมื่อไหร่นะคะซึ่งคนกทมเขาก็รู้กันหมดผู้ว่าที่เป็นอิสระจริงหรือไม่หรือเป็นทีมเดียวกันคุณอนุชาบอกไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้เพราะหลายคนเนี่ยรอไปเลือกตั้งอย่างเดียวนะคะอย่าไปประเมินประชาชนต่ำเพราะว่าประชาชนนั้นรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วและเป็นผู้ตัดสินใจนะไปฟังความเห็นของดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครท้าชิงผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งเป็นผู้สมัครอิสระนะคะบอกว่าไม่ได้ความวันนี้ไม่ได้ให้ความเห็นเรื่องของระบบอากงนะคะแต่ให้ความเห็นเรื่องของคะแนนนิยมของตนเองที่ตกไปอยู่ในอันดับ4ดร.มลิกาบอกว่าเป็นไปตามความคาดหมายและถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ไม่ได้ผิดพลาดอะไรตัวเองเดินมาถูกต้องโค้งสุดท้ายหลังจากนี้เนี่ยนะคะคิดว่าเป็นโค้งสุดท้ายทุกวันจะพยายามทำให้ประชาชนรับรู้อย่างมีตรรกะและเหตุผลและรับรู้ว่าดร.มลิกานั้นมีความตั้งใจมากแค่ไหนนะคะ มีนโยบาย14แผนที่จะทำได้จริงมีแผนปฏิบัติการรองรับทั้งหมดนะคะส่วนพลังเงียบหรือว่าประชาชนอีก2ล้านคนที่ระบุสถิติระบุว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยทั้งชีวิตเนี่ยดร.มาริกาเนี่ยถึงกับยกมือไหว้นะคะแล้วก็ขอให้2ล้านคนที่ไม่ยอมไปลงคะแนนเนี่ยนะคะไปลงคะแนนในครั้งนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่โพทุกโพไม่เคยสำรวจและสิ่งที่โพทุกโพไม่เคยมองเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดร.มาริกาบอกอาจารย์เนี่ยจากมหาวิทยาลัยที่ทำโพเนี่ยก็ไปนั่งในรายการผู้ว่าทุกยุคทุกสมัยไม่เคยรู้เลยนะคะว่ายังมีอีก2ล้านเสียงที่สามารถที่จะไปแสดงตัวตนนะคะแล้วสามารถที่จะทำให้คะแนนมันพลิกผันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกร้องว่าอย่าปล่อยให้สิทธิของเราเป็นสิทธิในการทิ้งน้ำนะคะนี่คือความเห็นของบรรดาว่าที่ผู้สมัครนะคะรับเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะแล้วก็หลายคนวันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงกันยกใหญ่ทีเดียวนะคะไปดูเรื่องของบรรยากาศวันนี้วันเกิดของคุณชาดาไทยเศษนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีที่บ้านดอนหมื่นแสนนี่เขาบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวนะฮะแล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดินทางไปร่วมอวยพรนะคะคุณชาดาด้วยเช่นเดียวกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะเขาบอกว่าบ้านดอนหมื่นแสนนี่เป็นอาณาจักรส่วนตัวของคุณชาดาแล้วก็ตระกูลไทยเศษเลยนะคะบนเนื้อที่ประมาณ100ไร่นะคะวันนี้ก็คึกคักเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ65ปีของคุณชาดาไทยเศษด้วยนะคะในขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ 8-9 มิถุนายนเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะมีกำหนดการไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเข้าประชุมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยนะคะก็จะมีการหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติแต่ว่าสิ่งที่จับตามองในครั้งนี้ก็คือจะมีผู้นำนะคะของกัมพูชานะคะก็คือนายฮุนมาเน็ตนะคะเดินทางไปด้วยนะคะเขาบอกว่าให้จับตามองเพราะว่าจะเป็นอีกเวทีหนึ่งนะคะที่จะเป็นเวทีการชิงไหวชิงพริบระหว่างไทยและกัมพูชาต่อนานาชาติแล้วก็ต่อประเทศนะคะในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อนะคะ
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียวโต้ใกล้บ้าน
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอ
12: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อ ปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: มาติดตามโครงการไทยช่วยถ่ายพัดกันบ้างนะคะวันนี้รัฐบาลสรุปตัวเลขนะคะตอน 17:00 นหรือว่า 17:00 นนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ามียอดค่าใช้จ่ายรวม 16,829 ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่าย 22 ล้านรายด้วยกันแล้วก็จำนวนผู้ใช้สิทธิ์นะคะครบ 1,000 บาทเนี่ยผ่านมาแค่7วันมีถึง 300,000 กว่ารายด้วยกันนะคะแล้วก็มีจำนวนร้านค้าที่เข้ามาร่วมโครงการอยู่ 938,000 ร้านค้าปัจจุบันมีประชาชนนะคะเข้าร่วมโครงการอยู่26ร้านนะคะยอดใช้จ่ายสะสมนะคะก็อย่างที่ดิฉันสรุปตัวเลขไปอยู่ที่ประมาณ 16,000 นะคะล้านบาทรัฐบาลเนี่ยเบื้องต้นเองนี่นะฮะก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดกับจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้ออย่างเป็นรูปธรรมไปดูภาคเอกชนกันหน่อยนะคะคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กของประเทศไทยบอกว่าหลังโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ดำเนินมาแล้วนะฮะภาพรวมถือว่ามีความคึกคักในช่วงแรกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะแล้วก็ยอดก็ทะลุกันนะคะ 16,000 ล้านไปแล้วแต่ต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลจำกัดสิทธิ์ไว้เดือนละ 1,000 บาทฉะนั้นช่วง15วันแรกเนี่ยคนออกมาใช้กันอยู่แล้วเพราะประชาชนตอนนี้แต่ละเดือนนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายมันหยุดระยะสั้นค่ะและยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งที่กำลังซื้อของประชาชนก็ลดลงอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงภาระด้านการจ้างงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจก็ยังไม่มีการแก้ระบบโครงสร้างของเศรษฐกิจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูเรื่องของปัญหาต้นต่อที่กำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแอลงส่วนนายกสมาคมภัตตาคารอาหารไทยนะคะคุณทนิวันกุลมงคลนี่ก็บอกว่าทางสมาคมเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาขยายสิทธิ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะเพราะว่าพบว่าการจำกัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมเนี่ยที่ต้องเป็นร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีนี่นะคะทำให้มีผลกระทบนะคะต่อร้านค้านะคะที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศเพราะว่าร้านค้าอาหารขนาดเล็กเนี่ยนะคะที่มีรายได้เกินนะคะอยู่ประมาณ2ล้านถึง5ล้านบาทต่อปีเนี่ยพบว่ากำลังเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว1คือไม่สามารถที่จะเข้าโครงการได้2ก็คือต้องแบกรับต้นทุนนะคะของผลผลิตที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ร้านค้าทั้งที่ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ประกันสังคมแต่กลับถูกกีดกันไม่สามารถเข้าถึงมาตรการต่างๆนะคะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยที่เคยมียอดขายนะคะวันละหมื่นหรือ 30,000 บาทนะมีรายได้ต่อปี2ล้านถึง5ล้านบาทเนี่ยกำลังเผชิญภาวะรายได้ถดถอยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะยื่นหนังสือให้ทางรัฐบาลเนี่ยขยายนะฮะให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยได้เข้าไปร่วมโครงการเหล่านี้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่มีผลกระทบตามมานะคะมาดูเรื่องของมาเลเซียที่งดการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะคะหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงที่นำเข้าจากมาเลเซียนะคะแล้วก็พบว่าปลากระพงขาวจากมาเลเซียนี้มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะพอทางกระทรวงเกษตรเนี่ยดำเนินมาตรการนะคะคัดกรองสินค้าเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าถูกตอบโต้นะคะทางมาเลเซียเนี่ยงดการนำเข้ากุ้งนะคะ จากประเทศไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่1มิถุนายนวันนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็พูดถึงประเด็นเรื่องกุ้งนะคะบอกว่ามีความตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยตอนนี้เนี่ยได้พยายามแก้ไขนะคะหารือกับกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนดการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนแล้วก็จะยกระดับหยิบยกปัญหานี้ขึ้นในเวทีที่เกี่ยวข้องใน WTO และอาเซียนในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเร่งหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการนะคะการแก้ไขเฉพาะหน้าเนี่ยก็จะหาทางวิธีการเร่งระบายผลผลิตที่ถูกระงับการนำเข้าไม่ใช่แค่การจัดการหรือแค่สนับสนุนให้บริโภคกุ้งภายในประเทศเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์พยายามแก้ไขปัญหานะคะไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ององุ่นนั่งนะคะที่เสียชีวิตนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีเนี่ยไปตรวจสอบก็ไปพบว่าพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นอายุ13ปีเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุและรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้กระสอบคลุมหัวและบีบคอน้ององุ่นวัย7ขวบจนเสียชีวิตนะคะก่อนที่จะไปหารือกับน้าชายอายุ17ปีแล้วก็ร่วมกันนำศพไปทิ้งอำพรางในสวนยางพาราวันนี้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดนะคะจุดแรกที่บ้านน้ององุ่นจุดเกิดเหตุจุดที่2ก็คือที่นำร่างน้ององุ่นไปทิ้งโดยตำรวจได้แจ้งข้อหาพี่สาวน้ององุ่นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะที่น้าชายถูกแจ้งข้อหาปิดบังซ่อนเร้นทำร้ายศพนะคะแต่ปรากฏว่าทั้ง2คนเนี่ยอายุเพียง13แล้วก็17ปีนะคะยังอยู่ในเยาวชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดศาลทองผาภูมินี่นะคะก็เบื้องต้นเองเนี่ยก็ส่งไปยังสถานพินิจจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวทั้ง2คนด้วยกันนะคะอ่ะมาดูเรื่องของปราสาทตาควายเนิน350กันบ้างนะคะฮอตไม่หยุดเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวทะลักวันที่2 1,500 คนนะคะบรรยากาศบริเวณปราสาทตาควายเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูมาตรการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนนั้นเดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากนะคะคนที่จะเดินทางไปเนี่ยต้องลงทะเบียนทั้งรูปแบบจองผ่านแอปพลิเคชันหรือว่า walk in นะก่อนที่จะขึ้นไปนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทีเดียวเขาไม่อนุญาตให้ขับรถขึ้นไปนะคะต้องจอดรถกันเอาไว้ที่บ้านไทยสันติสุขนะคะหลังจากนั้นก็ต้องใช้บริการรถสองแถวที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจัดเตรียมไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการบริหารความปลอดภัยนะคะก็ถือว่าทำให้เศรษฐกิจนั้นคึกคักมากทีเดียวด้านกองทัพภาคที่2ก็เปิดเผยว่าวันนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวขึ้นในพื้นที่จำนวนมากวันหนึ่งเขามีโควต้า 2,000 คนนะคะแล้วก็คาดว่าตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวน่ะทะลุ 2,000 คนอย่างแน่นอนความสำเร็จของการเปิดพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรียกความเชื่อมั่นต่อประชาชนในมาตรการรักษาความปลอดภัยของภาครัฐและกองทัพนะคะยังให้แสดงถึงศักยภาพของพื้นที่ชายแดนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการเรียนรู้นะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะรัชนีวันดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22 มกราคม 2569สิริอายุ100ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเป็นบุตรของพระยาศรีธรรมศกราชปิ๋วบุญนาคกับคุณหญิงเจียนศรีธรรมศกราชเจียนบุญนาคเกิดเมื่อวันที่10 ธันวาคม 2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ตเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วมีโอกาสได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่37โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11พลเอกบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านชีวิตครอบครัวพลเอกบรรจบบุญนาคสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีบุตรธิดารวม2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

0: มิถุนายน2569เวลา 14:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวณัฐยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถัปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชันที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ประกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหารGastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอสไปซี่โปมิโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนนับว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในเส้นปี2569นี้กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ราชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้กราสจำกัดนายประชานเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์และวัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายเวลา 14:30 น.บริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่12ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลและวัดพระธาตุศรีมงคลจังหวัดลำปางเวลา 17:00 น.คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PC Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัทเบนซ์ติวเตอร์ไทยแลนด์จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามและวัดละหารจังหวัดนนทบุรีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชชิมาวาจังหวัดสงขลา4รูปรวมจำนวน8รูปประชาชนใช้เวลาในช่วงวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งที่มาเป็นหมู่คณะและมาเป็นครอบครัวจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆอาทิบริษัท MTK Pros จำกัด ใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอาทิโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับพื้นแผ่นดินไทยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โดยมีแนวพระราชดำริให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่เป็นต้นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสร้างแรงบันดาลใจให้สตรีไทยและเยาวสตรีทั่วประเทศได้ภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมเสริมสร้างศักยภาพของตนเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างอนาคตที่งดงามและแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานพระราชปณิธานพลังสตรีไทยสร้างอนาคตติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเทิดทูนในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งสร้างพลังสตรีไทยตามรอยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแสดงออกถึงพระปีชาสามารถในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาศิลปะหัตถกรรมและภาษาเพื่อสร้างศักยภาพของเยาวชนและสตรียุคใหม่ได้ก้าวสู่สังคมโลกอย่างมั่นคงค่ะ

0: ใจสำคัญของพลังสตรีไทยเกิดจากพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบของสตรีทรงพลังของแผ่นดินไทย
1: น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ยืนหยัดดำเนินภารกิจอย่างมั่นคงตลอด5ทศวรรษด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่จนเป็นพลังหลักในการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการสร้างเวทีแห่งโอกาสพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันบทบาทสตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศอันเป็นคุณูปการต่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมไทยส่วนเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยตลอด10ปีที่ผ่านมาได้แสดงบทบาทโดดเด่นในการเชื่อมโยงความร่วมมือของสตรีในภูมิภาคสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมก่อเกิดพลังทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประเทศอันสะท้อนถึงความเป็นผู้นำและพลังแห่งความร่วมมือที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
0: พระราชปณิธานในการส่งเสริมพลังสตรีได้รับการสืบสานอย่างงดงามโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีทรงพลังวิถีใหม่ที่สง่างามทรงเป็นขวัญฉัตรคู่พระบารมีทรงเคียงคู่องค์ราชันทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสม่ำเสมอทั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีและพิธีการสำคัญต่างๆซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามทรงนำความก้าวหน้ากล้าแกร่งทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาหลากหลายประเภทอาทิกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเรือใบจักรยานและการวิ่งนับเป็นแบบอย่างอันดีแก่ประชาชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยเพื่อให้มีความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์กรสตรีไทยเตรียมร่วมกันขับเคลื่อนพลังสตรีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งยืนหยัดสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทยมายาวนานกว่า50ปีรวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพลังของผู้หญิงในภูมิภาคตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาสะท้อนผ่านพลังสตรีทรงพลังกว่า153ท่านที่มาจากหลากหลายเส้นทางชีวิตผู้ซึ่งสร้างความสำเร็จขับเคลื่อนอนาคตด้วยความเชื่อมั่นแห่งพลังปัญญาแห่งความกล้าและพลังแห่งแรงฝันร่วมกันขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางในวาระสำคัญนี้ได้มีการจัดทำหนังสือคัมภีร์สตรีทรงพลังเพื่อบันทึกเรื่องราวของผู้หญิงไทยจำนวน153ท่านผู้หญิงจากหลากหลายเส้นทางชีวิตผู้ประกอบการนักวิชาชีพผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เชื่อมโยงพลังสตรีไทยไม่ใช่เพียงความสำเร็จหากคือจิตวิญญาณแห่งการลงมือทำและความกล้าที่จะเป็นตัวเอง
2: เรื่องแรกก็คือเรื่องของรางวัลเข็มเกียรติคุณสสทวทสตรีทรงพลังเนื่องจากว่าสมาชิกของเราเนี่ยมี ทั่วประเทศ24แห่งแล้วก็ได้เห็นว่าแต่ทุกท่านเนี่ยมีพลังแล้วก็มีความที่จะเป็นต้นแบบหรือแรงบันดาลใจให้กับสตรียุคใหม่ได้ในภูมิภาคของท่านก็เลยเป็นที่มาที่เราจัดให้มีการรวมพลังแล้วก็มีการประกาศรางวัล นะคะให้กับสมาชิกและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานมาเนี่ยตลอด50ปีของสหพันธ์ประการที่2นั้นก็เพื่อให้การสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยต่อเนื่องไปนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเราก็เลยได้จัดทำหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าคัมภีร์สตรีทรงพลังคณะสมาชิกของสทวท.เราเองก็ได้นำแนวทางและก็ปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยซึ่งเป็นแบบอย่างนะคะให้กับพวกเราที่จะน้อมนำแนวทางนะคะมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมประเทศชาตินะคะศาสนาพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะ
0: สตรีทรงพลังจึงไม่ใช่เพียงผู้นำแห่งความสำเร็จแต่นี่คือผู้กล้าคิดกล้าทำและกล้านำพาสังคมไทยไปข้างหน้าพลังสตรียังคงเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นร่วมกันสร้างอนาคตที่งดงามและแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบต่อไป
3: ด้วยพระปิชาสามารถอันหลากหลายในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้เป็นที่ประจักษ์ทั้งสายตาชาวไทยและนานาประเทศพระองค์จึงทรงเป็นดั่งขวัญฉัตรคู่พระบรมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก้าวเดินต่อไปในสังคมไทยและพื้นแผ่นดินไทยจะทรงเป็นสมเด็จพระราชินีที่อยู่กลางดวงใจพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำสังคมไทยด้วยพลังสตรีไทยอันแข็งแกร่งตราบนิรันดร์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งหมด

0: เพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับศาลจังหวัดทองผาภูมิฝากขังคดีน้ององุ่นหลังเปิดปากสารภาพศาลเห็นควรส่งตัวเด็กและเยาวชนไปควบคุมอย่างสถานพินิจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สืบเนื่องจากคดีเด็กหญิงหายตัวไปในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจนนำไปสู่การจับกุมเยาวชนอายุ13ปีซึ่งเป็นพี่สาวและน้าชายวัย17ปีตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้ที่บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ศาลและรปภ.เตรียมความพร้อมเพื่อรับฝากขังผู้ต้องหาคดีน้ององุ่นคือนายแป๊ะนามสมมติอายุ17ปีซึ่งเป็นน้าชายและเด็กหญิงเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวของน้ององุ่นที่เดินทางจากอำเภอสังขละบุรีมาถึงศาลจังหวัดทองผาภูมิเวลา 10:30 นต่อมาศาลได้ดำเนินการไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการสอบถามผู้ร้องและพยานเอกสารของผู้ร้องแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นผู้ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาจริงเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองมีพฤติการซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายอันเป็นการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับพิจารณาหลักฐานประกอบการกระทำมีลักษณะกระทบต่อความสัมพันธ์และจิตใจของบุคคลภายในครอบครัวอันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจโดยนักจิตวิทยาจึงเห็นควรส่งเด็กและเยาวชนไปควบคุมอย่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีให้หมายควบคุมไว้เว้นแต่มีประกันกองกำลังผ่าเมืองสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 200,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
7: กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากลาตะเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดบริเวณบ้านป่าสางงามตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน 2-3 คนสะพายกระสอบสีดำเดินลัดเลาะตามสวนข้าวโพดเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบแล้วอาศัยความชำนาญและความมืดในภูมิประเทศวิ่งหลบหนีไปได้จากนั้นหน่วยได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบพบกระสอบดัดแปลงคลุมถุงดำจำนวน2กระสอบภายในบรรจุถ้วยผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ทราบยี่ห้อกระสอบละ10ถ้วยภายในถ้วยบรรจุยาบ้ารวมยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ 200,000 เม็ดโดยร้อยเอกชัยวัฒน์ทิพยศักดิ์ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้เข้าตรวจสอบของกลางยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนทราบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุซึ่งปัจจุบันหน่วยได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วท่ามนรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ชีวิตยังอีกไกลเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พระเวสสันดรตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคุณลุงท่านหนึ่งเล่าเรื่องในอดีตที่ท่านได้พบมาให้ฟังว่าสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มท่านนั่งรถไฟไปธุระบางอย่างที่จังหวัดใกล้ๆชายแดนช่วงนั้นท่านได้พบกับพลทหารปลดประจำการคนหนึ่งเขาเป็นทหารเกณฑ์ค่ะฝึกครบ2ปีแล้วก็จะได้รับใบปลดประจำการกลับไปเป็นชาวบ้านตามเดิมอดีตทหารเกณฑ์คนนี้มีร่างกายที่กำยำล่ำสันเพราะว่าเพิ่งผ่านการฝึกมาอย่างดีแต่แววตาสองข้างของเขาทั้งซื่อและเศร้าเห็นได้ชัดเจนมากคุณลุงท่านนี้จึงชวนเขาคุยและได้ซักถามเรื่องราวต่างๆกระทั่งได้ฟังเรื่องที่ทำให้ท่านฝังใจจำมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องโดยย่อที่เรานำมาเล่าต่อในวันนี้ก็มีอยู่ว่าอดีตทหารเกณฑ์คนนี้เป็นชาวนามีที่นาอยู่10ไร่มีแม่ตาบอดที่เขาต้องหาเลี้ยงและดูแลปรนิบัติอยู่1คนเมื่อเขาอายุ18ปีพ่อของเขาถูกงูเห่ากัดตายส่วนแม่ตาบอดทั้งสองข้างเพราะว่าถูกพิษงูเห่าพ่นใส่ตาเขาเลี้ยงแม่มาเพียงลำพังกระทั่งอายุครบเกณฑ์คัดเลือกก็ปรากฏว่าเขาติดทหารเกณฑ์ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลี่ยงเขาจึงนำแม่ไปฝากอาศัยอยู่กระต๊อบท้ายวัดของหลวงตาซึ่งท่านก็เมตตามากเพราะว่าสมัยแม่ยังตาดีพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อกับแม่เคยมาช่วยท่านซ่อมกุฏิซ่อมรั้ววัดตัดกิ่งไม้ถางหญ้าและนำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านบ่อยๆพระหลวงตาสอนเขาก่อนที่เขาจะกราบลาเข้าเมืองไปประจำการว่าทหาร

0: ว่างที่กำลังใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมผมจะทำให้ดีที่สุด
1: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
0: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็พอซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
1: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้

0: ขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดเพราะตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดอ่ะชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปนิดหนึ่งนะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อย2เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อปรับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
0: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัฒน์แซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชิ้นข้าวกล้องขายเมียก็บอกอ้าวอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซื้อชิ้นข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่า1รู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
0: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัฒน์เลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
1: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับจัด
0: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัฒน์ได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
1: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีเพราะ 30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณศิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะฉะนั้นนี่คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
0: ก่อนจากกันนะคะคุณศิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจให้กับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนเทศกิจจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดนะครับ
0: ขอขอบคุณคุณศิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
2: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลอยฟ้าพลอยฝนครับคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคำสะกิดหัวใจให้รู้ว่าการคบมิตรไม่ระวังเมื่อพลั้งมาอาจพลอยฟ้าพลอยฝนกับคนพาลเมื่อชิดใกล้ใครนั่นสังสรรค์บ่อยก็จะพลอยติดเชื้อเมื่อประสานภาพลักษณ์เสียและเสียสิ้นถึงวิญญาณระวังพานระวังใจให้จงดีน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลอยฟ้าพลอยฝนความหมายคือไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าคิดตรงที่ว่าการคบมิตรถ้าเป็นมิตรไม่ดีหรือคนพาลเวลาที่คนพาลเหล่านั้นทำผิดพูดผิดหรือมีความผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราซึ่งเป็นเพื่อนเป็นผู้ชิดใกล้ก็จะพลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือเสียชื่อเสียงอาจจะเป็นที่สงสัยอาจจะเป็นที่หวาดระแวงของคนทั่วไปว่าเราในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าความที่ใกล้ชิดสนิทสนมหรือการคบค้าสมาคมกับคนพาลนั่นเองวิธีดูวิธีตรวจสอบคนพาลว่าใครมีลักษณะของความเป็นคนพาลก็ดูจากแนวความคิดดูจากคำพูดดูจากการกระทำเนื่องจากความคิดแต่ละคนคิดอย่างไรเราไม่อาจทราบได้แต่ดูได้ผ่านการกระทำและคำที่พูดหากพูดหรือทำด้วยจิตใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีความสงสารไม่มีความเอื้อเฟื้อหรือพูดทำสิ่งใดๆก็ล้วนแล้วแต่ด้วยอำนาจของความโกรธด้วยความโลภมากๆอยากได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นชวนทะเลาะคนนั้นชวนทะเลาะคนนี้หรือแสดงอาการดื้อด้านโมโหโกรธาลักษณะอย่างนี้รวมๆได้ว่ามีลักษณะของความเป็นคนพาลคือไม่ได้คิดพูดทำด้วยสติด้วยปัญญาแต่ใช้อารมณ์ใช้กิเลสนำหน้าเราก็ถอนตัวออกห่างและเลิกคบค้าสมาคมเลิกชิดใกล้กับคนเหล่านี้อย่างน้อยเราก็จะได้ปลอดภัยในการที่จะได้ไม่ต้องไปติดเชื้อคือลักษณะของความประพฤติปฏิบัติจากคนพาลเหล่านี้เพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงเตือนเอาไว้นะครับว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าเราอยากจะได้ผลคือประโยชน์สุขในชีวิตก็ต้องเลือกคบคนไหนที่เป็นคนคิดดีทำดีพูดดีมีลักษณะของคนผู้มีมารยาทดีคบค้าสมาคมไว้ไม่เสียหายมีแต่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับน้องๆทุกคนที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีต่อไปการเลือกคบเพื่อนที่ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆ

ถ้าเผลอเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลก็ค่อยๆถอยตัวออกมาถอนตัวออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนถูกตำหนิติเตียนในเรื่องราวต่างๆตามคนพาลไปด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันธ์ทดน้ำกล่าวถึงชื่อดอกไม้หลายชนิดเช่นการะเกดกาหลงคัดเค้าพิกุลพุทธชาติหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่วันนี้คุณครูจะมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแรงและหอมนานนั่นก็คือพิกุลพิกุลสะกดด้วยพอพานสระอิกอไก่สระอุลอลิงอ่านว่าพิกุลพิกุลเป็นชื่อต้นไม้ยืนต้นออกดอกเล็กๆกลีบดอกเป็นจักรแหลมสีขาวกลิ่นหอมจนแห้งใช้ทำยาหรือนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยได้วันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าพิกุลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
1: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพศเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาโดยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลฟเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว

0: พ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
3: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
4: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีค่ะอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเครื่องปรุงหลายชนิดเครื่องปรุงบางชนิดเป็นใบไม้เช่นผักชีฝรั่งใบสะระแหน่ใบยะนางเป็นต้นอาหารที่มีชื่อว่าซุปหน่อไม้จะมีใบยะนางเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งใบยะนางหรือยะนางเป็นชื่อเถาวัลย์ชนิดหนึ่งใช้ใบต้มกับหน่อไม้เพื่อให้หน่อไม้หายรสคืนและรากใช้ทำยาเถาของยะนางยังใช้สารหรือถักทำภาชนะได้เรียกว่าเถายะนางวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ายะนางแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาขออะไรไงอ่ะ
1: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่แม่เออแย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
3: ขยันแท้ๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
4: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
4: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังชีหายขาดไหมผู้ใหญ
4: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มที่แล้วผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ทีเอาหน้าเชียร์นะยะแป
2: ะอ๋อผู้ใหญ่อย่าฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวังนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: ไอ้ยาเหลียวลือก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักเลยจริง
5: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้

0: ั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
9: ใกล้กันดีนิดนะพ่อ
10: เสาร์อาทิตย์นี้แม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดต้องปล่อยให้ลูกอยู่บ้านกับพ่อตามลำพังเฮ้ยเป็นห่วงจังทำไงดีเนี่ย
11: โอ้โหงานเข้าแล้วสิครับคุณผู้ฟังครับผมเชฟเชิญยิ้มนะครับอยากจะถามคุณผู้ฟังเหลือเกินนะครับว่าจะทำอย่างไรดีนะครับเมื่อคุณพ่อหล่อๆอย่างเราเนี่ยต้องรับหน้าที่ดูแลลูกคนเดียวตอนที่คุณแม่ไม่อยู่แต่ว่าอย่ากังวลไปเลยครับไปฟังคุณพ่อกฤตโพธิปิตินะครับคุณพ่อคนเก่งของน้องกัดและน้องแก๊งและสามีแสนดีของคุณท็อปดารณีนุชแล้วคุณจะรู้ว่าพ่อทำได
12: ้สวัสดีครับผมกฤตโพธิปิติตอนนี้ผมมีอาชีพก็คือเป็นพ่อบ้านครับคอยดูแลบ้านและดูแลคนในครอบครัวได้ปรึกษาการคุณท็อปเลยบอกว่าให้อยู่บ้านเนี่ยดูแลลูก1คนเพราะว่าเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกยังได้หันมาคุยกับใครได้สักคนนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหายไปกันหมดเรื่องการดูแลลูกเนี่ยฮะผมก็จะเป็นเมนหลักคือตื่นตั้งแต่ 5:00 น.ยังไหนลูกเสือเราก็จะดูผ้าพันคอเขาเป็นยังไงบ้างบางทีก็ต้องจัดระเบียบให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพอส่งลูกเสร็จบางวันก็อาหารหมดเราก็ไปจ่ายกับข้าวในฐานะที่ผมเป็นพ่อบ้านเนี่ยนะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมา13ปีนะฮะศักดิ์ศรีของผมหรือใครคิดว่ามีศักดิ์ศรีนะฮะขอให้ลดตรงนี้ลงไปแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวให้เวลากับลูกเยอะแล้วคุณจะมีผลิตผลที่สวยงามที่สุดครับ
11: ฟังแล้วน่าภูมิใจมากเลยนะครับเนี่ยที่พ่อก็สามารถดูแลแทนแม่ได้ขนาดนี้แถมยังได้มีโอกาสใกล้ชิดลูกเป็นพิเศษอีกด้วยถึงแม่ไม่อยู่พ่อสุดหล่อก็สามารถดูแลลูกๆได้คอนเฟิร์มครับ
1: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
13: ใกล้กันอีกนิดนะพ
8: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่16ความรุนแรง
2: ต่อเมื่อคืนเห็นข่าวรถที่พุ่งชนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าหูยน่ากลัวมากเลยเห็นเต็มๆเลยนะดีนะเนี่ยลูกพี่เข้านอนเร็วไม่อยากให้เห็นภาพพวกนี้หรอกรุนแรงมากเลยนะ
3: จริงด้วยพี่เมื่อเช้าออฟฟิศเราก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละพวกที่ไม่ได้ดูทีวีก็เลยเข้าไปดูซ้ำทางอินเทอร์เน็ตผมพลอยได้ดูไปหลายรอบจนมึนหัวเลยเนี่ย
2: ฮะดูทางเน็ตได้ด้วยเหรอ
3: โหเชื่ออีกแล้วเจ๊เดี๋ยวนี้อยากดูอะไรเขาก็เข้าอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับจะดูกี่ร้อยรอบก็ดูไปอยากจะเอารุนแรงสะใจแบบไหนล่ะระเบิดตึกจลาจลคนตีกันมีให้ดูทั้งนั้น
2: อย่าง
3: น
2: ี้เด็กก็เข้าไปดูได้นะสิ
3: แถมโหลดมาดูได้หลายรอบด้วยนะพี
2: ่โอ้ยดูครั้งเดียวฉันยังจำติดตาเลยแล้วเด็กๆจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: มีการศึกษาการเติบโตของเด็กอเมริกันกว่าพันคนเป็นเวลานานกว่า10ปีเพื่อดูว่าสื่อมีผลกระทบอย่างไรกับเด็กพบว่าตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงอายุ18เด็กอเมริกันจะได้ชมภาพเรียนแบบฆาตกรรมถึง 16,000 ช็อตและภาพความรุนแรงถึง 200,000 ช็อตทั้งจากโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์งานวิจัยบอกว่าสื่อที่รุนแรงอาจกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านสังคมทำให้เด็กรู้สึกเฉยๆต่อความรุนแรงทั้งยังตอกย้ำให้เด็กรู้สึกว่ากำลังอยู่ในโลกที่มีแต่ความป่าเถื่อนและอันตรายโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบซึ่งยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างภาพที่เป็นจริงกับภาพที่สร้างขึ้นเด็กๆจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าความรุนแรงคือวิธีแก้ไขและยุติปัญหาที่ยุ่งยากยิ่งสื่อโทรทัศน์แสดงความรุนแรงได้เหมือนจริงมากเท่าไหร่เด็กๆก็ยิ่งมีแนวโน้มเรียนแบบความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำเป็นตัวเอกทั้งในสื่อโทรทัศน์และเกมต่าง
2: ๆโหข่าวดังซะขนาดนี้ตามิกต้องอยากเข้าไปดูแน่ๆเลยฉันจะห้ามยังไงดีล่ะ
3: เอางี้พี่ก็ชวนคุยชวนดูไปด้วยกันซะเลยจะได้รู้ว่าลูกคิดยังไงดูอะไรก็ดูได้ที่สำคัญคือต้องไม่ให้ลูกดูตามลำพังนะพี่
1: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ช่วงภาษาไทย

สวัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามน่ามองน่าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

0: อยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
1: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียบ้างบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
3: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.94.5 MHz

ยิ้มแต่ยิ้มอย่างชื่นบานหลังจากงานหมดแล้วมาร่วมสุขสันต์ด้วยแซมบ้า

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
2: ่แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
3: นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
2: พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
4: เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
2: พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
5: ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส
6: 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระเจ้า
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: อาเจ๊กุหลาบหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิร้านใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
1: นงจอดก่อนเลย
2: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
2: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอานง
2: ก็ไอ้พุทธไง
1: อ้าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ร้านยายอ้อยไล่ยังไง
3: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
3: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงกระคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
2: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะแป
1: ๊ะไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
4: เหรอเรื่องสั้นพัฒนาเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: พ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท
4: 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ไอ้กระผมก็เห็นว่าน่าจะมากินเส้นกันได้แล้วอย่าปล่อยให้ยุงอีลุงตุงนางอย่างนี้เลยฮะถ้ากินแต่เกาเหลานี่มันยังไงยังไงนะโอ้ยร้านทำเส้นนี่จะเจ๊งอยู่แล้วนะนะมาเถอะสม

0: ขาไม่กินเส้นนะแล้วจะมาถามผมทำไมด
1: ิ
0: ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นโอ้ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นไปถามพ่อใหญ่ด้วยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่เนี้ยก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนไปอยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณนายค่ะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสัก7วันได้บ่ค่ะ
1: 7วันอะไรกัน7วัน
0: 3วันก็ได้ค่ะ
1: มันจะพออะไรอยู่จนสึกเลยสิ
0: แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจ
1: ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกบ้านกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
2: คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
3: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.

0: อาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนังอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอาผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้ชินกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะเพราะติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนั่นเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาไหลอัวไปกิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ฉันลีล่ะผู้ใหญ่อัวควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อัวจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 MHz

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ดูสินะแกเป็นคนยังไงวะฮะหายใจแป๊บเดียวเอาเนื้อไปกินที่แถวไงสิเป็นจิ๊กโผยังไม่พออีกนะยังจะเป็นขโมยอีกแยะขึ้นรถมาไหนนะ

0: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านภัยอ้วนลงพุง
1: หนูอยากเป็นเพื่อนพ่ออยากเป็นคนที่นั่งทำงานข้างๆพ่ออยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
2: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียบ้างบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
4: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: เวลาหนูมีปัญหาหนูก็อยากคุยกับพ่อนะแต่เห็นพ่อหน้ายุ่งทุกทีหนูไปคุยกับเพื่อนสบายใจกว่าอีก
6: สวัสดีครับผมจิ้มเชิญเยียบว้ายเจี๊ยบเชิญยิ้มว้ายจะว้ายทำไมถูกแล้วเอาละครับผมเชื่อนะครับว่าพ่อคนไหนนะครับก็อยากจะเป็นคนแรกที่ลูกนึกถึงเวลาที่เขามีปัญหาแต่มันก็น่าแปลกมากเลยนะครับที่ส่วนมากลูกกลับไม่ค่อยกล้าเข้าหาหรือว่าปรึกษาคุณพ่อเพราะบางทีนะครับแกก็กลัวโดนดุหรือว่าโดนทำโทษแล้วคุณพ่ออย่างเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับทีนี
7: ้สวัสดีครับผมรองข้อมูลคดีครับผมมีลูก4คน4วัยที่ลูกรักผมและไว้ใจผมคือผมจะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนให้คำปรึกษาเขาผมจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นกรรมการไม่เป็นแต่ชอบเป็นไลน์แมนเป็นกรรมการต้องตัดสินฟันธงลูกผิดนะลูกนั้นไม่เอาผมจะเป็นไลแมนอยู่ข้างสนามพอลูกจะออกรับสนามกระเป๋าปิดยกธงทีนึงนี่เพราะนั้นมีอะไรเราต้องพูดคุยกันบ้านจะมีความอบอุ่นได้อยู่ที่พ่อบ้านต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งเป็นที่ที่ทุกคนคิดอยู่เสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องยกหูหาพ่อนะต้องยกหูหาสามีนะกว่าจะปรับตัวได้ผมก็ใช้เวลานะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทำได้เพราะนั้นมันต้องปรับเข้าหาเราต้องพยายามปรับลงไปหาคนอื่นปรับเข้าหาทุกคนและครอบครัวจะเป็นสุขครับ
6: เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความรักความเข้าใจในตัวลูกนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ลูกไว้เนื้อเชื่อใจเรายิ่งถ้าพ่อมีเหตุผลและตั้งใจฟังลูกรับรองเลยครับว่าถ้าลูกมีปัญหาเมื่อไหร่เขาจะคิดถึงพ่อเป็นคนแรกเมื่อนั้นแหละครับ
3: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
8: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
9: 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่นๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะอูว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาเด็กๆขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเช
2: ฟเอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วต้มเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดมีอยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่2ต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจยาแปะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่อ
2: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงทั้งตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ๋ยพยาบาลเอ๋ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: งั้นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากันได้นะแต่หัวใจนี่สิคงใกล้ชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลิกเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: วิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านนวดย่านพระราม2อ้างสุขภาพบังหน้าค้ากามเด็กต่ำกว่า18ปีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
12: ยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าจับกุมร้านนวดเพื่อสุขภาพบางหน้าแต่มีการแฝงค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีย่านถนนพระราม2กรุงเทพมหานครโดยได้จับกุมนางสาวดารารัตน์อายุ51ปีและนางสาววารินอายุ37ปีในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีเด็กสำหรับการเข้าจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าร้านนวดดังกล่าวลักลอบโฆษณาเสนอขายบริการทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงวางแผนอำพรางล่อซื้อเมื่อไปถึงพบเยาวชนหญิงอายุ16ปีและ17ปีพร้อมเตรียมพร้อมให้บริการทางเพศจึงเข้าช่วยเหลือเหยื่อและแสดงตนเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมยึดของกลางก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
5: มาร์คมอสนิดอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติออสเตรเลียซึ่งเคยฟาดเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซี2ทีมดังแห่งของอังกฤษต้องพบกับข่าวร้ายในวัย54ปีหลังได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนขณะที่เจ้าตัวร่วมงานโปรโมทศึกฟุตบอลโลก2026ที่นครซิดนีย์ประเทศบ้านเกิดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวบอสนิดรับหน้าที่เฝ้าเสาประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เซเลบคนดังภายในงานส่งลูกหนังเข้าสู่ก้นตะข่ายได้แต่ทว่าจังหวะเซฟลูกยิงของกิลันแม็กลาแกลนอดีตประธานฟุตบอลลีกออสเตรเลียส่งผลให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อต้นขาฉีกขาดทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบชิงชนะเลิศเบลเยียม U17 แพ้โดยเจ็ดจุดโทษอิตาลี U17 3-4 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจโครเอเชียชนะสโลวีเนีย2-1กรีซแพ้อิตาลีที่เหลือ10คน0-1โมร็อกโกเสมอนอร์เวย์1-1เอกวาดอร์ชนะกัวเตมาลา3-0โอมานชนะโมซัมบิก4-1และลิเทนสไตน์แพ้ไซปรัส0-2ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากเยอรมนีชนะฟาบิโอโคโบรีคู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ